0: right side. So then on the LTV7, you have to notice the pictures. And then you have to answer me, what are differences between two houses? Two houses.
1: เหมือนกันใช่ไหมคะลักษณะของบ้านเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทั้งด้านอะไรบ้าง
0: โอเค the location the shape the color and the size of course and about the material นะคะวัสดุก็ต่างกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรก่อนนะคะคำศัพท์สิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้จักก็คือ shapesนักเรียนรู้จักรูปร่างรูปทรงอะไรบ้างภาพแรกเลยนักเรียนบอกได้ไหมว่ามันคืออะไร
2: ทรงกลม
0: ทรงกลมคะลักษณะจะเป็นแบบกลมๆนะคะอันนี้เราแทนตัวบ้านเนาะตัวบ้านมันก็จะกลมโค้งๆใช่ไหมคะเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษกลม circle หรือเราเรียกในรูปแบบนะคะว่า round shaped โอเค one more time
2: round shaped
0: เติม ed ก็จริงแต่ออกเสียงถึบนะคะ round shaped
2: round shaped
0: คือถ้าบ้านหลังนั้นมีลักษณะเป็นแบบวงกลมเราบอกว่า round shaped มีรูปร่างแบบวงกลมนะคะต่อไปแบบนี้นักเรียนรู้จักไหมมันคืออะไรแบบนี้ล่ะและแบบนี้ล่ะแบบครึ่งวงกลมเหรอคะแล้วก็จะมีโค้งๆด้านบนนะคะคือโอเค everyone say dome shaped
2: dome shaped
0: one more time dome shapedลักษณะเป็นแบบโดมเคยเห็นไหมบ้านที่เป็นแบบโดมมีไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะต่อไปลักษณะบ้านที่เป็นลักษณะเหลี่ยมๆเหมือนลูกบาศก์นะคะเขาเรียกว่า cube shaped cube
2: cube
0: shapedที่เขาเรียกว่าคิ้วเพราะว่ามันเป็นทรงลูกบาศก์นั่นเองต่อไปถ้าเป็นบ้านทรงแบบนี้เขาเรียกว่า pyramid shaped
2: Pyramid shape.
0: One more time. Pyramid shape.
2: Pyramid shape.
0: Do you know? Have you ever seen pyramid?
2: Pyramid.
0: Have you ever seen the pyramid? เคยเห็นไหมคะเคยเห็นภาพใช่ไหมคะพีระมิดก็จะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมลงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นบ้านที่มีทรงแบบนี้เขาจะเรียกว่า pyramid shape. นักเรียนออกเสียงอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเราวันนี้เราจะได้จับคู่กันแล้วก็สนทนากันด้วยโดยใช้คำศัพท์ทั้ง4คำนี้ด้วยกันอ่ะEveryone, repeat after teacher again. Round shaped.
2: Round shaped.
0: Student on the LTV2, round shaped.
2: Round shaped.
0: Okay. Dome shaped.
2: Dome shaped.
0: One more time. Dome shaped.
2: Dome shaped.
0: Cube shaped.
2: Cube shaped.
0: Cube shaped.
2: Cube shaped.
0: Pyramid shaped.
2: Pyramid shaped.
0: Very good one. Good job.โอเคจำอันนี้ไว้นะคะว่าออกเสียงยังไงบ้างนักเรียนจะจดบ้างก็ได้นะคะทีเชอร์ให้โอกาสนักเรียนได้เขียนไว้นะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงไปด้วยแต่ถ้าใครจำได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะโอเค look at this house นักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่ารูปของบ้านเนี่ยมีเคิร์ฟไหมมีลักษณะเป็นลักษณะยังไง what do you think what shape is this house ใครตอบได้What shape is this house? What do you think? Round shape. I think so. It is. It's round shape. Okay. Okay. เดี๋ยว teacher จะถามก่อนแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะวิธีการตอบ Okay. Everyone repeat after teacher. It's round shaped.
2: It's round shaped.
0: Okay. Now I am going to ask you, and then you have to answer. Do you understand? Okay.What shape is this house? นี่นะคะคือวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะนักเรียนสังเกตได้ดีมากเลยบ้านหลังนี้เขาจะเป็นกลมๆนะคะเดินรอบบ้านก็จะเป็นลักษณะกลมๆเราเรียกว่า round shaped ค่ะ Don't forget to pronounce two sound two shaped okay next one look at this house what the color is it what the color
2: white
0: okay so what about the shape what shape is this house
2: cube shape
0: could you please make a sentence it's cube shaped one more time it's cube shaped
2: cube shaped
0: very good one okay

0: one, look at the picture. How many domes is here?
1: 14.
0: Really? Okay. I think there are a lot of domes, right? How many domes?
1: 14.
0: Really? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, and 16, right? It's around 16 maybe. Okay, what shape are these houses? What shape are these houses? เราไม่ใช้อิฐแล้วนะคะเพราะว่าโดมมีหลายหลังใช่ไหมคะเราใช้ day นะคะถ้าในแบบเต็มนะคะก็คือ they are แต่เราพูดให้สั้นลงได้ they are dome shaped ถ้าบ้านมีหลังเดียวเราก็ใช้ it's แต่ถ้ามีหลายหลังเราใช้ they are นะคะโอเค one more time again they are dome shaped บ้านทรงนี้ก็จะเป็นทรงแบบเป็นโดมนั่นเองนะคะโดมก็คือมีด้านบนครอบอยู่เป็นเหมือนครึ่งวงกลมนะคะเราเรียกว่าโดมนั่นเองโอเค what about this house โอเค can you make a sentence please the sentence what shape is this house
1: it's pyramid shaped
0: perfect it's pyramid shaped
1: it's
0: very good one good job นี่คือวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม work with pair ให้นักเรียนจับคู่กันก่อนเลยนะคะจับคู่นะคะจับคู่กันก่อนว่าจะต้องทำอะไรนะคะวันนี้นักเรียนจะได้จับคู่นะคะเพื่อฝึกสนทนานะคะเกี่ยวกับลักษณะของบ้านนะคะโอเคนักเรียนจะได้ถามถึงสีถามถึงรูปร่างของบ้านแต่ก่อนที่เราจะไปสนทนากันนักเรียนจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นวัสดุของบ้านก่อนค่ะนอกจากเราจะบอกสีแล้วบอกลักษณะแล้วเราก็ต้องบอกวัสดุของบ้านให้ได้ด้วยนะคะโอเค everyone are you ready
1: yeah
0: okay could you please eye on me
1: eyes on you
0: Okay, we have to pronounce the words. Do you know what is it? Okay, when we put cement with the sand and some water, it's going to be concrete. Cement with the sand and water. When we put it together, we mix together, we got concrete.
1: Concrete.
0: Concrete. Very good. One more time. Concrete.
1: Concrete.
0: มันเป็นคำที่ยืมมาใช้เพราะฉะนั้นตัว N ตัวนี้ออกเสียงเป็นเงอะนะคะเสียงเงอะ
1: Concrete.
0: One more time. Concrete.
1: Concrete.
0: What about the next one? Can you remember?
1: Brick.
0: Bricks.
1: Bricks.
0: How many bricks?
1: Three.
0: Bricks.
1: Bricks
0: ก็คืออิฐนั่นเองนะคะถ้าลักษณะถ้าวัสดุของบ้านเป็นทำมาจากอิฐเราก็บอกว่า it's made of bricks that's right next one what is it it is glass one more time glass very good one what's one
1: ice
0: this is iceOne more time, ice.
1: Ice.
0: And the last one, what is it?
1: Wood.
0: Wood.
1: Wood.
0: The short one, wood.
1: Wood.
0: Very good of you. Okay, everyone, one more time. นักเรียนอ่านเองนะคะรอบนี้อ่านว่า
1: Concrete.
0: One more time.
1: Concrete. Bricks. Ice. Glass.
0: Very good. นักเรียนอ่านตามที่คุณครูชี้ได้หมดเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะคะอย่าลืมฝึกออกเสียงคำทั้ง5คำนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะเราต้องใช้ในการสนทนากับเพื่อนๆนั่นเองโอเค everyone before going to show the student on the LTV 7 you have to prepare yourself first เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการฝึกพูดกันก่อนที่คุณครูจะสุ่มนะคะด้วย เลขที่ของนักเรียนนะคะแล้วก็ออกมาหน้าชั้นโอเค Do you understand? โอเค Let's go

0: picture. I need two, like three pairs. Six students for today to come in front of the class, and then you have to speak with each other. เดี๋ยววันนี้จะได้ตัวแทนนะคะคุณครูมีให้ทั้งหมด3ภาพด้วยกันนักเรียนจะต้องสลับกันไม่ใช่สลับกันเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะนักเรียนออกมานะคะภาพละ1คู่มีทั้งหมด3ภาพวันนี้ก็จะได้ทั้งหมด3คู่6คนนั่นเองนะคะโดยวันนี้คุณครูก็จะสุ่มด้วยบัตรตัวเลขแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะหรือว่ามีใครอยากอาสาไหมเดี๋ยวดูก่อนทีเชอร์จะพานักเรียนอ่านก่อนนะคะไม่ต้องตกใจพาอ่านให้เรียบร้อยให้เวลาซักซ้อมแล้วก็ออกมาสาธิตนะคะวิธีการอ่านและออกเสียงให้กับนักเรียนปลายทางนะคะเพื่อนๆปลายทางของเราจะได้ดูด้วยนะคะโอเค Everyone are you ready
1: Yes
0: Okay Let's answer me the question Can you answer me the question Question number one What ทุกคนจะต้องฟังนะคะเด็กๆอาจจะได้เป็น A หรือเป็น B ก็ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจออกเสียงให้ดีเลยโอเคโอเค repeat after teacher What color is this house
1: What
0: color
1: is this house
0: What color is this house โอเคแล้วนักเรียนคิดว่ามันเป็นสีอะไร What color is this house?
2: Gray.
0: What do you think?
2: Gray.
0: Gray. นักเรียนก็ตอบว่า is
2: gray.
0: That's good. Next one. What shape is this house?
1: What shape is this house?
0: คนมาถาม
1: What
0: shape?
1: Shape.
0: Is this house?
1: Is this house?
0: What shape is this house?
1: What shape is this house?
0: What shape is it?
2: It's
0: dome shaped. Very good. The last question. What is this house made of?
1: What is this house made of?
0: จำได้ไหมคำถามนี้
1: What
0: is this house made of?
2: It's made of stone.
0: What do you think? What is it?
2: It's made of.
0: It's made of brick, I think. It's made of brick and stone. It's okay. ตรงนี้ก็เป็นอิฐนะคะด้านล่างเป็นหินนักเรียนก็เลือกที่จะตอบได้ทั้งสองแบบ It's made of brick and stone. It's okay. แต่ว่าแพทเทิร์นที่ครูเตรียมไว้ให้ครูอยากให้นักเรียนนะคะได้ฝึกเดี๋ยววันนี้ครูแรกจะเป็นใครเดี๋ยวช่วยสุ่มให้นะคะมาโอเคOkay. Can I have the microphone? เดี๋ยวตอนนักเรียนออกมาเนี่ยนักเรียนอยู่ที่มุมของจอนะคะนักเรียนสามารถชำเลืองดูได้นะคะแล้วก็พูดออกมาโอเค for student A going to be number 18 Who is 18? Okay, please 18 And B I will shoot B Please B, student B is I will change it 21 Okay. Okay, clap your hand for your friends. Okay. Okay, you are A and you are B. Okay. ค่ะ
3: B มันอ่านว่า it great.
0: อันไหนคะ
3: B.
0: ตรงไหนลูก It's great. Okay. Are you ready? แต่นักเรียนมองกันแบบธรรมชาตินะคะหันเข้าหากันเลยลูกแล้วก็ชำเลืองดูได้นะโอเค
4: What color is this house?
5: It's gray.
0: Gray is gray.
4: What shape is this house?
5: It's dome shape.
4: What is this house made of?
5: It's made brick.
0: It's made of brick.
5: It's made of brick.
0: Okay. Okay, is that okay? Okay, clap your hand for your friend. Good job. Thank you so much. Okay, วางไมค์ไว้เลยค่ะอีกรอบนึงนะคะนักเรียนอีกครั้งนึงนะคะคำตอบของเพื่อนอาจจะยังเจนมากพอนะคะเพื่อนถามได้ดีมากนะคะแต่วิธีการตอบนักเรียนอาจจะยังออกเสียงคำศัพท์

0: This house made of.
1: This house made of.
2: Is made of wood.
0: Very good. Clap your hands for your friends. Good job. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay, I return the microphone to you. Okay. Very good one. I'll clap your hand for your friend. Good job. Okay. Is it easy or difficult?
3: Easy.
0: Easy one, right? Okay. Very good. นักเรียนทำดีมากเลยนะคะถือว่าตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจออกเสียงมากๆทำได้ดีมากหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะก็จะฝึกถามแล้วก็ตอบนะคะตามภาพที่ทีเชอร์ได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้ง3ภาพนะคะต่อไปโอเค I'm going to move to the worksheet number 37 unusual houses นะคะวันนี้มีใบงานมาให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะโดยใบงานนี้ how many pictures are there in the worksheet how many pictures
4: five
0: we got five houses right เรามีบ้านถึง5หลังนะคะ5ลักษณะด้วยกันเราจะทำอะไรบ้างlook at the instruction firstYou have to listen. You have to listen to the description of each house and match the pictures to the correct number. เดี๋ยวทีเชอร์จะมีบทความให้นักเรียนได้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้มีคำบรรยายมาให้5คำบรรยายด้วยกันที่เราจะต้องฟังเมื่อนักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนแต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มชูภาพขึ้นมาว่ามันคือบ้านหลังไหนทีเชอร์เตรียมบัตรภาพเอาไว้ให้แล้วใช่ไหมคะบัตรภาพก็จะเป็นตามนี้เลยมีหลัง A หลัง B C D and E นักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าแต่ละหลังเป็นลักษณะแบบไหนโอเค everyone what shape is it what shape
5: dome
0: shape B the third one the C number C
5: dome shape
0: this one U shape and
6: D shape
0: โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่านักเรียนจะสามารถเลือกภาพได้ตรงกับคำบรรยายหรือเปล่าโอเค everyone are you ready
5: yes
0: Okay, you have to listen first and then you show me the picture, okay? ถ้านักเรียนชูภาพได้ถูกต้องนักเรียนก็ได้คะแนนไป1คะแนนโอเค everyone eyes on me.
5: Eyes on you.
0: Eyes on me.
5: Eyes on you.
0: Okay.
7: It's in a forest. There are lights in front of it.This house is pyramid shaped and is made of bricks and glass. So, you can see people and things inside it.
0: โอเคเก่งมากเลยแทบจะไม่ต้องฟังเลยแต่ว่าอ่านดูก็รู้แล้วใช่ไหมคะ
8: ใช่อ
0: ยากฟังอีกหนึ่งรอบไหมเขาบอกว่า this big house is in a forest. There are lights in front of it. This house is pyramid shaped andIt's made of bricks and glass, so you can see people and things inside it. นะคะบ้านทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากอิฐแล้วก็มีแก้วด้วยนะคะมีกระจกด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่ตรงกันก็คือภาพ B โอเค you got one point got one point โอเคโอเคนักเรียนก็สามารถเขียนคำตอบลงไปในใบงานได้ด้วยนะคะว่าภาพนี้คือตัวอักษรตัวไหนนะคะโอเคต่อไปThe next one The house number two House number two Okay you have to listen first
7: This unusual house is in a forest The color of the house is greenIt is dome-shaped and is made of concrete. A glass dome on its top makes it look great.
0: What do you think? Okay, it's a dome shape. What color is it? What color? Green, right? Okay, this picture is A. Okay, you can write down it. A.

0: ียนลงไปนะคะเขียนคำตอบลงไปที่ภาพด้วยว่าเป็นภาพตัวไหนโอเคโอเคเก่งมากเลย very good next one the house number 3 you have to listen first
1: this house is made of brick and its color is something between brown orange and red it is cube shaped it is located close to a footpathThere is a bicycle in front of the house.
0: โอเคนักเรียนชูภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาพบ้านสี What color is it? What color is it, everyone? What color? What color? Brown, right? Okay, this picture is this. Okay, you can write down your answer. You can write the alphabet.In your worksheet. Okay. This house is made of brick. ทำมาจากอะไรเอ่ย brick. What is it? Brick. ทำมาจากอิฐนะคะแล้วก็สีของมันเป็นยังไง Its color is something between brown, orange, and red. เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลส้มๆแดงๆนั่นเองนะคะแล้วก็ลักษณะของมันเป็น cube นะคะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมเป็นเหมือนลูกบาศก์นั่นเองเป็นลูกบาศก์เหมือน3ลูกวางด้วยกัน3ชั้นเลยนะคะต่อไป House number 4 The house number 4 Okay
1: This house is dome shaped It is white and made of ice It is on a snowfield
0: okay.
1: It is small but so cute
0: โอเคอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆตอบได้เร็วมากนักเรียนไปทางเลือกภาพได้หรือเปล่าว่าเป็นภาพอะไรนะคะ This house is dome shaped It's white สีขาวๆเป็นโดมๆนะคะแล้วก็ทำมาจากอะไรเอ่ย Snow or ice ก็คือ igloo นั่นเองนะคะ Write down alphabet C in your worksheet โอเค very goodโอ้นักเรียนทำได้ดีมากเลยนะคะต่อไป house number 5 this house is like a shoe it is white and made of concrete it is in green glass field ดีมากนะคะรูปร่างมันเหมือนรองเท้าใช่ไหมคะทำมาจากคอนกรีตสีขาวอยู่บนสนามหญ้า ก็คือPicture E very good Picture E ตอบถูกหมดทุกกลุ่มเลยดีมากโอเคหมดหรือยังคะภาพหมดหรือยังครบแล้วนักเรียนเช็คคะแนนให้เรียบร้อยนะคะได้กี่คะแนนเขียนลงไปนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเขียนคะแนนให้ทีเชอร์ปิ่นด้วยโอเคเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนตอบเร็วมากเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนปลายทางฟังอีกหนึ่งรอบนักเรียนต้นทางก็ต้องฟังไปด้วยกันนะคะโอเค Are you ready?
2: Yes.
1: This house is like a shoe. It is white and made of concrete. It is in a green grass field.
0: This house is like a shoe. บ้านลักษณะเหมือนอะไร A shoe. รองเท้าหนึ่งข้างนะคะ It's white สีขาวๆ and made of concrete.ทำมาจากคอนกรีต is in a green grass field แล้วมันก็ตั้งอยู่บนสนามหญ้านั่นเองนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะฟังได้ทันนะคะเพราะต้นทางตอบเร็วมากอ่านเองได้เลยยังไม่ได้ฟังเลยนะคะ very good โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะคะว่าวันนี้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกถามฝึกตอบอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้จะหาอาสาสมัครด้วยนะคะในการออกมาสาธิตอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วยกันตอบก่อนว่ามันตอบอะไรบ้างnumber one question number one what color is this house
2: white
0: make a sentence please it's white very good what shape is this house
2: it's dome
0: houseIt's dome shape. Okay. One more time. It's dome shape. Very good. The last one. What is this house made of?
2: It's made of ice.
0: Very good one. Okay.

0: Hey everyone, now it's time to find the volunteer students. วันนี้นะคะนักเรียนพูดได้หลายคู่มากเลยแล้วก็ตอนนี้มีเด็กที่ต้องการที่จะสาธิตให้เพื่อนๆไปทางได้ดูอยู่หลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาพที่1คุณครูจะให้โอกาสนักเรียนที่อยากจะเป็นอาสานะคะยกมือก่อนว่าใครจะเป็น A กับ B นะคะโอเค who wants to be A and B in this picture hand up โอเค picture 1 picture 1Okay, I will shoot Pun, Pun and Patty. Please come here, A and B. ไปเลยครับเชิญเลย Who wants to be A? Okay, A and B. Pun is B.
1: What color is this house?
2: This gray.This is gray.
1: What shape is this house?
2: This is dome shape.
1: What is this home made of?
0: This house? Sorry?
1: House.
2: This
0: okay, one more time, one more time.
1: What is this house made of?
2: This made of...
0: It's brick. Made of brick.
2: This man of beast.
0: Brick.
2: Brick.
0: Okay. Clap your hand for your friend. Good job. ค่ะสำหรับภาพที่หนึ่งนะคะเพื่อนก็ได้มาอาสาออกแล้วนักเรียนปลายทางต้องระวังคำว่า it's นะคะ it's and brick นะคะ brick ต่อไปนักเรียนที่จะอาสาสำหรับภาพที่สองนะคะ please come next to me please okay clap your hand for your friendEva and your friends. Who wants to be A? Eva, we're going to be A. Okay. Grab your microphone.
3: This
0: one.
3: This white.
0: It's. Okay. Turn to your friend.
1: What color is this house?
4: It's white.
1: What shape is this house?
4: It's.
1: Q-shape. What is this house made of?
4: It's made of concrete.
0: Okay, clap your hand for your friend. คำนี้อย่าลืมนะคะ Q-shaped and concrete. Okay, picture number 3. Okay, who wants to be the volunteer? Nadeh and would please come here.Grab your microphone. Who is A? Who is B? It's up to you. Okay. ใครเป็น A? ใครเป็น B? ค่ะเลือกเลย Your A.
1: What color is this house?
2: It's brown.
1: What shape is this house?
2: It's pyramid shape.
1: What is this house made of?
2: It's made of wood.
0: Okay. Grab your hand for yourself. Okay. Okay. Perfect. Very good.สรุปว่าวิธีการถามนะคะและวิธีการตอบยากหรือง่ายง่ายนะคะนักเรียนแค่ต้องฝึกตามโครงสร้างที่คุณครูบอกมาเท่านั้นเองนะคะ What color is this house? What shape is this house? And what is this house made of? นักเรียนบอกได้ทั้งสีลักษณะนะคะแล้วก็วัสดุของบ้านด้วยเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง Lively Garden We are going to move to the garden okay และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็สลากคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำอยู่ในสวนนั่นเองนะคะโอเค everyone okay everyone thank you for your attention you are very good at speaking for today นักเรียนพูดได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยจำคำศัพท์ก็เก่งมากเลือกภาพก็รวดเร็วมากๆเลยโอเค clap your hand for yourself โอเค to see you next time and I hope you enjoy our lesson โอเค everyone see you next time
5: thank you the teacher
6: Bye-bye.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะล่ะ
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมอะไรไปลูกการเปิดโลกนิทรรศการนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปอีกก็คือจะเป็นการเปิดโลกนิทรรศการมีตั้งแต่ครั้งที่1มาจนถึงครั้งที่2ซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับได้ออกมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการนำเสนอความรู้ในเรื่องของการเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นนิทรรศการซึ่งมีทั้งนิทรรศการที่ทำไมครับนำเสนอบนจอภาพนี้แล้วก็มีทั้งนิทรรศการที่ยกขึ้นมาให้เห็นเป็นแบบอะไรครับชนิดเคลื่อนที่ได้แบบไม่ถาวรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่านักเรียนต้นทางนั้นได้มีการนำเสนอความรู้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีบางกลุ่มที่ทำไมครับต้องไปพัฒนาทักษะการพูดเพิ่มเติมบ้างแต่ในทางนี้ทั้งนั้นก็คืออยากจะชื่นชมนักเรียนต้นทางทุกคนว่านักเรียนสามารถถ่ายทอดกระบวนการออกมาได้อย่างดีในระดับหนึ่งทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ปลายทางล่ะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของความรู้ทางภาษาไทยตั้งแต่การอ่านแรกๆเราจำได้ไหมครับตั้งแต่เราอ่านเรื่องนิทานแรกๆเรื่องกระต่ายอะไรครับตั้งแต่กระต่ายแสงจันทร์มาจนถึงการอ่านตีความวิเคราะห์ความจนถึงจับใจความเรื่องทักษะต่างๆยาวมาจนถึงการสืบค้นความรู้เนี่ยนะฮะเราก็ได้เอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราได้ศึกษามาเนี่ยเอาสร้างเป็นผลงานเพื่อแสดงออกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับตอนนี้ปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แบบใดบ้างนะครับก็อย่าลืมแลกเปลี่ยนให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ทราบด้วยนะครับมาถึงในวันนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับถอดบทเรียนพัฒนาความคิดทำไมเราถึงต้องมีการศึกษาความรู้เรื่องการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดก่อนที่เราจะไปทราบนะครับว่าการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดเนี่ยมีเนื้อหาแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์พร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: อธิบายกระบวนการถอดบทเรียนได
0: ้ข้อที่2ครับ
1: สอนกระบวนการถอดบทเรียนได
0: ้และข้อที่3ครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการถอดบทเรียนทำไมเราเรียนรายวิชาภาษาไทยเนี่ยเราจึงต้องมีการถอดบทเรียนแล้วการถอดบทเรียนนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อการเรียนหรือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไรนักเรียนต้นทางปลายทางครับอยากจะนำถามก่อนว่าเราเคยได้ยินคำว่าการถอดบทเรียนมาก่อนไหมครับมีทั้งเคยแล้วก็ไม่เคยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการถอดบทเรียนนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจแล้วก็นำเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดให้เกิดอะไรครับความงอกเงยในภายภาคหน้าได้นะครับทีนี้ครับนักเรียนดูนะครับอยากสอบถามนักเรียนต้นทางก่อนนักเรียนปลายทางเตรียมคิดไว้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะฮะนักเรียนดูคำถามนะครับตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดทำนิทรรศการนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะข้อนี้คุณครูยังไม่ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเลยแต่ให้ร่วมกันระดมความคิดก่อนนักเรียนฟังโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดนิทรรศการนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเชิญร่วมกันระดมความคิดครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นํานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยทําไมครับร่วมกันระดมความคิดจากคําถามที่ถามว่าตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนําเอาความรู้ไปจัดทํานิทรรศการนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าตอนนี้นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มได้ตอบกันก่อนนะครับว่าจากการจัดกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเขาได้เอาความรู้ไปจัดเทศกาลเนี่ยเขาได้อะไรบ้างอ่ะเชิญตัวแทนกลุ่มแรกเป็นผู้ตอบได้เลยครับ
1: ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆครับที่เพื่อนเขานำมาจัดเป็นนิทรรศการครับ
0: ได้ทราบความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนมาจัดนิทรรศการนะครับปรบมือให้กับกลุ่มแรกด้วยครับก็เป็นการตอบโดยภาพรวมนะครับว่าได้ทราบความรู้ต่างๆเนี่ยที่เพื่อนได้มีการกลั่นกรองข้อมูลมาเพื่อจัดแสดงให้เห็นเป็นลักษณะของนิทรรศการนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่2ได้เลยครับ
2: ฝึกการพูดรายงานค่ะแล้วก็ฝึกการวางแผนแล้วก็ความสามัคคีค่ะ
0: กลุ่มนี้บอกว่าได้เป็นการฝึกกระบวนการพูดรายงานแล้วก็ฝึกเรื่องอะไรครับการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอันนี้นักเรียนเห็นด้วยไหมครับ
3: เห็นด้วย
0: ขอบคุณมากครับการสร้างความสามัคคีถ้าเราไม่สามารถสร้างความสามัคคีในกลุ่มได้งานนี้จะสําเร็จเสร็จสิ้นไหมครับไม่สําเร็จเสร็จสิ้นเลยก็ถือว่านอกจากจะได้ความรู้การฝึกพูดทักษะเรื่องของรายงานแล้วก็ได้ความสามัคคีด้วยนะครับต่อไปกลุ่มที่3เชิญตอบได้เลยครับ
4: ฝึกการพูดค้นหาข้อมูลค่ะฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลฝึกการพูดนําเสนอและฝึกการประเมินค่ะ
0: อันนี้เป็นการฝึกที่หลากหลายเลยนะครับทั้งอะไรครับกระบวนการหาข้อมูลการพูดแล้วก็ทักษะอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้ตอบมา3กลุ่มแล้วตอนนี้ปลายทางคําตอบเป็นอย่างไรบ้างครับลองดูซิว่าตอนนี้ที่เราเตรียมไว้ที่จะตอบกับคุณครูผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยจะเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเชิญกลุ่ม4เป็นผู้ตอบต่อได้เลยครับ
5: 1นะคะได้ความสามัคคี2ได้ความรู้ของข้อมูลนั้นๆอย่างครอบคลุม3ได้ฝึกการหาค้นคว้าข้อมูล4ได้ฝึกการพูดนําเสนอ5ได้การออก6ได้ฝึกการตั้งคําถามค่ะ
0: เป็นการฝึกทักษะที่หลากหลายเลยนะครับฉะนั้นก็ถือว่านักเรียนได้ตอบมาแล้วทําไมครับประเด็นค่อนข้างครอบคลุมเนื่องจากว่านักเรียนแจ้งว่าอะไรครับมีการฝึกทักษะตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการตอบคําถามการฝึกพูดแล้วก็กระบวนการอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือว่านักเรียนก็ได้มีการฝึกฝนทักษะใช่ไหมครับต่อไปครับเชิญกลุ่มที่5เป็นตัวแทนในการตอบต่อได้เลยครับ
6: ได้ประโยชน์ในเรื่องของการนําเสนอการจับใจความการวิเคราะห์และการออกแบบครับ
0: เป็นเรื่องของการจับใจความการวิเคราะห์แล้วก็การออกแบบนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายแหละครับกลุ่มที่6เป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนเป็นผู้ตอบได้เลยครับ
7: สามารถนำความรู้ต่างๆจากนิทรรศการที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มนำเสนอได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆครับ
0: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงของนักเรียนต้นทางที่ได้ตอบไปให้กับนักเรียนโรงเรียนปลายทางอีกหลายๆโรงเรียนว่าจากที่เราได้มีการศึกษาตั้งแต่ทักษะอะไรลูกง่ายสุดตั้งแต่การอ่านการแบ่งวรรคการออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัดเจนมาจนถึงการฝึกทักษะที่มีความซับซ้อนขึ้นเช่นอะไรครับการอ่านตีความแล้วก็การอ่านจับใจความมาจนถึงการวิเคราะห์สารใช่ไหมครับแล้วก็เราได้มีการฝึกกระบวนการสืบค้นรวมถึงได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ทั้งเป็นผู้นําเสนอแล้วก็ผู้ประเมินตรงนี้เรายังจําได้ไหมครับเรายังจําได้ฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับการศึกษาแบบนี้ครับเราเป็นผู้ที่เรียนอย่างเดียวไหมครับไม่แต่เราทำหน้าที่เป็นทั้งผู้สืบค้นผู้ประเมินแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆตามข้อตกลงของสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับคำตอบเนี่ยมีความคาบเกี่ยวหรือว่ามีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่กระบวนการการถอดบทเรียนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง ฝากนักเรียนปลายทางได้ให้คำตอบกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ห้องปลายทางแล้วก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนั้นได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนที่เต็มที่และดียิ่งขึ้นต่อๆไปครับต่อไปนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะไม่ยากมากนะครับนักเรียนครับกระบวนการการถอดบทเรียนคืออะไรเขาบอกว่ากระบวนการถอดบทเรียนนะฮะเป็นกระบวนการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่เป็นอะไรครับการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่ออะไรลูกตรงนี้ชัดเจนมากเลยเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานในอนาคตการถอดบทเรียนมักถูกใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพหรือหลากหลายเนื้อหาเช่นการจัดการโครงการการศึกษาการทหารและธุรกิจรวมถึงเรื่องอื่นๆเป็นต้นฉะนั้นตอนนี้นักเรียนครับถ้าเราดูจากข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอการถอดบทเรียนมันเป็นการหาจุดเด่นจุดพัฒนาแล้วก็การที่จะหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพที่เรามีความรู้สึกว่าเรายังไปไม่ถึงถูกไหมฮะให้ทำไมครับให้ทำไมลูกให้มีความเก่งขึ้นมีความชำนาญมากยิ่งขึ้นเอาง่ายเรามาถอดบทเรียนกันสิ่งที่คุณครูเห็นอย่างหนึ่งจากนักเรียนต้นทางคือในบางครั้งนักเรียนอาจจะมีความเขินบ้างนักเรียนอาจจะอ่านไม่ตรงตามข้อความบ้างนักเรียนอาจจะมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาบ้างแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีการวิเคราะห์เองมีการถอดบทเรียนตัวเองเนี่ยเรามีการพัฒนาขึ้นไหมครับเรามีการพัฒนาขึ้นฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรที่จะฝึกไว้ให้เกิดความชำนาญนะครับทีนี้ครับเขาบอกว่าการถอดบทเรียนทำไมลูกช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้องค์กรหรือบุคคลสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ะถึงตอนนี้แล้วนักเรียนครับเราเห็นแค่2ข้อความแล้วตอนนี้การถอดบทเรียนดีหรือไม่ดีครับดีอย่างดีอย่างไรครับตอบโดยภาพรวมได้เลยครับทำให้เราได้เห็นจุดอ่อนของตนเองจุดเด่นของตนเองแล้วก็เอาจุดอ่อนหรือว่าข้อพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยไปปรับปรุงให้เกิดความเชี่ยวชาญและความชำนาญยิ่งขึ้นได้ใช่ไหมครับยังจำได้ไหมครับว่าที่คุณครูเคยพูดกับกลุ่มนี้กลุ่มที่3ว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวเองเช่นเรื่องที่นักเรียนนำเสนอเป็นเรื่องอะไรครับภัยทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมันมีความท้าทายความท้าทายก็คือความยากจำได้ใช่ไหมครับความยากตัวนี้ทำไมครับเราต้องมีการอ่านศัพท์ที่เป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศัพท์อิเล็กทรอนิกส์จึงทำให้ต้องทำกันบ้านมากกว่าเรื่องอื่นๆเป็นต้นเช่นนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการวิเคราะห์ได้เนี่ยการนำเสนอก็จะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องของการถอดบทเรียนโดยคุณครูขออนุญาตหยิบยกบทความดีๆจากแหล่งข้อมูลที่ผมได้นำเอามาแนบไว้นะครับซึ่งก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลนี้ที่ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องราวดีๆนะครับทั้งภาพแล้วก็ข้อความนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่มีการเผยแพร่นะครับผมจึงนำเอาเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยมาสอนแล้วก็มาขอขยายผลเพิ่มเติมทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับวันนี้ครับนักเรียนครับการถอดบทเรียนเราจะใช้เป็นเรื่องอะไรครับปัญญา3ฐานคือ head heart และ hand นะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องของปัญญา3ฐานซึ่งเขาบอกว่าอะไรครับปัญญา3ฐานเนี่ยถ้านักเรียนลองพิจารณาข้อความดูนะเขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนซึ่งมนุษย์เนี่ยอาจจะมีหลากหลายวิธีในการศึกษาหาความรู้แต่องค์ความรู้ที่ได้รับความนิยมมากเนี่ยคือเป็นเรื่องของปัญญา3ฐานนักเรียนดูนะครับเขาบอกว่าปัญญา3ฐานเนี่ยมันเป็นความสามารถในการทำงานของมนุษย์ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยสมองในส่วนต่างๆได้แก่อะไรครับ1คือส่วน

0: รณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่อมาครับส่วนอะไรครับและส่วนของโดยอาจเรียก3ส่วนนี้ว่า head heart และ hand ตามลำดับใช่ไหมครับถ้าเป็น head คือเป็นเรื่องขององค์ความรู้ heart คืออารมณ์ความรู้สึกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นแต่มันสัมผัสและรู้สึกได้และ hand คือทักษะนั่นเองใช่ไหมครับยังจำได้ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้เราไปออกแบบเราได้ใช้ head ไหมครับเราใช้ heart ไหมครับเราใช้ hand ไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาเนี่ยไปแตะในเรื่องของปัญญาสามฐานแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายชื่อเช่นศูนย์หัวศูนย์ใจและศูนย์ท้องหรืออะไรครับฐานคิดฐานใจฐานกายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีนักทฤษฎีเนี่ยได้คิดเอาไว้นะครับซึ่งต่อไปนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่เขาคิดแล้วเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยพวกเราลองดูซิว่าเราสามารถมีการใช้ทักษะไหนได้บ้างนักเรียนดูภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับส่วนบนสุดคือส่วนอะไรครับส่วนหัวซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิดต่อมาส่วนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกและฐานกายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแล้วก็ทักษะต่างๆนั่นเองนะครับนักเรียนไปดูฐานหัวก่อน head นะครับความสามารถในเชิงเหตุผลการคิดวิเคราะห์เข้าใจด้วยกระบวนการคิดการอภิปรายวันนี้ขออนุญาตนะครับจะใช้ตัวอย่างให้ดูนะฮะวันนี้ขออนุญาตให้แต่ละกลุ่มนะครับไปค้นหาความรู้1เรื่องให้แต่ละกลุ่มนั้นตกลงกันว่าจะเอาเรื่องอะไรโดยให้เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ครับตอนนี้เราเกิดอะไรขึ้นเราเกิดความคิดยัง
1: เก
0: ิ
1: ดแล้ว
0: สมองก็จะสั่งเลยเราจะหาเรื่องอะไรดีนะเราจะคุยกับเพื่อนยังไงดีนะถูกไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้เฮดต่อมาครับฐานใจใจคือเรื่องอะไรครับheart เป็นความสามารถในการใช้อารมณ์เกี่ยวข้องกับความรู้สึกการให้คุณค่าความรู้สึกต่างๆเช่นเมื่อใดที่เราเกิดความรู้สึกไม่พอใจเพื่อนในกลุ่มทั้งต้นทางปลายทางเรามีความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมานั่งทำอยู่คนเดียวซึ่งครูเชื่อว่าปัญหาเนี่ยเราอาจจะเคยเจอแบบในนอกเวลาใช่ไหมครับถูกไหมฮะนักเรียนปลายทางเคยเจอไหมครับเวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้เรามีการจัดการกับความรู้สึกแล้วก็อารมณ์เหล่านี้อย่างไรบ้างเราจัดการยังไงต้นทางเราจัดการยังไงเราทำยังไงครับถ้าเกิดเจอเพื่อนไม่ช่วยงานเนี่ย
1: บอกเพ
0: ื่อนดีๆว่าให้ช่วยกันทำหน้าที่ใช่ไหมครับสมมติต่อครับว่าถ้าเพื่อนไม่ทำยังไงครับ
1: ลบช
0: ื่อโอ้ก็เพื่อนก็ตอบเป็นตัวอย่างว่าอาจจะต้องมีการแจ้งคุณครูแล้วก็อาจจะต้องมีกระบวนการที่เด็ดขาดขึ้นเช่นอาจจะต้องลบชื่อเพื่อนหรือว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างให้เหมาะสมกับบริบทนั่นเองนะครับต่อไปฐานสุดท้ายคือฐานกายคือ hand ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับทักษะเกิดจากการลงมือทำประสบการณ์สัญชาตญาณชื่นชมนักเรียนห้องต้นทางก่อนบางคนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรครับทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอะไรครับร่วมกันแต่พอได้ทำไมครับปฏิบัติร่วมกันแล้วเราเกิดทักษะที่ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนอกจากนี้เรามีการอะไรครับต้องไปหาหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้วยเช่นเรื่องบางเรื่องเช่นอาจจะเป็นแผ่นดินไหวอาจจะเป็นภัยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนการที่เราไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยให้เราได้ความรู้ที่มากขึ้นไหมครับมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทักษะด้วยนะครับประมาณนี้นะต่อไปเขาบอกว่าทั้ง3ฐานเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นลักษณะบุคลิกภาพของใครคนใดคนหนึ่งเพียงแต่การที่เราโตมาเรามักจะใช้ลักษณะที่เราเคยใช้ได้ผลหรือทำได้ดีซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อใช้สิ่งนั้นซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วอาจทำให้ไม่รู้ตัวและใช้สิ่งเดิมนี้แก้ปัญหาอื่นๆซึ่งเมื่อปัญหาเปลี่ยนแต่เราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาเดิมเนี่ยก็อาจจะทำไมครับไม่ได้ผลแล้วฉะนั้นเราต้องมีการปรับวิธีให้มากขึ้นเอาละครับจากที่คุณครูได้อธิบายให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทราบเรื่องของปัญญา3ฐานยังจำได้ไหมครับขออนุญาตขยับมาอยู่ตรงกลางฐานที่1คือฐานอะไร

ฐานหัวมีชื่อภาษาอังกฤษว่า head ฐานที่2คือฐานฐานใจคืออ่ะขอทบทวนใหม่ฐานที่1คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ฐานนี้คือฐานใจมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกและฐานสุดท้ายคือฐานตรงไหน

0: พัฒนาความคิดเมื่อเสร็จแล้วให้นำเสนอตามลำดับนี่คือหน้าตาของใบความรู้ซึ่งคุณครูได้อธิบายพอสังเขปไปแล้วนะครับหน้าตาของใบความรู้ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับว่าแต่ละฐานนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับและอันนี้คือหน้าตาของใบงานแต่ทีนี้ครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับด้วยความที่คุณครูเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้มีการเอาความรู้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงในครั้งนี้นะครับมาร่วมกันบูรณาการแล้วเขียนลงไปในตารางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับช่องที่1คือช่องฐานอะไรนะเฮดถามว่านักเรียนได้อะไรจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้บ้างต่อไปฐานแฮนคืออะไรนักเรียนได้ลงมืออะไรบ้างแล้วก็ฐานฮาร์ดนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างฉะนั้นความรู้สึกสามารถเขียนได้แต่ว่าขอให้เขียนเป็นแบบสร้างสรรค์แล้วก็ข้อ4เขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็คือโดยภาพรวมนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะใช้ปัญญา3ฐานหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: โอเคครับปลายทางพร้อมไหมครับครับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้ลงมือร่วมกันระดมความคิดแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันระดมความคิดในเรื่องของการสรุปความรู้ลงไปในเรื่องของกิจกรรมปัญญา3ฐานซึ่งตอนนี้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้รับสิ่งใดแล้วก็มีการเขียนสิ่งใดลงไปบ้างอย่าลืมแจ้งให้คุณครูที่ควบคุมดูแลเนี่ยได้ทราบด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มไหนครับที่เป็นคนที่จะตอบข้อแรกดีกลุ่มนี้นะครับปรบมือให้กับข้อแรกด้วยครับขออนุญาตอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับข้อแรกนะครับเหตุนักเรียนได้อะไรจากการเรียนหน่วยนี้ครับนิทรรศการปลูกปัญญาเชิญครับ
1: 1 นะคะการวางแผนการแบ่งหน้าที่การค้นหาข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานการนำเสนอและการทำแบบประเมินค่ะ
0: ถือว่าเป็นทักษะที่ครอบคลุมอย่างยิ่งนะครับต่อไปครับกลุ่มที่2ครับแฮนครับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอะไรบ้างเชิญครับ
2: 1เรียนรู้และศึกษา2ค้นคว้า3วิเคราะห์4เรียบเรียงข้อมูล5แบ่งหน้าที่6ทำนิทรรศการและ7การนำเสนอนิทรรศการค่ะ
0: ก็คือเป็นการตอบตั้งแต่ทักษะที่อะไรครับแรกสุดไล่มาจนถึงทักษะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นก็คือเป็นเรื่องของแฮนคือการลงมือทำถูกไหมครับทีนี้ขอถามเพิ่มเติมครับเวลาเราลงมือทำเนี่ยเราต้องคิดก่อนทำไหมครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากกลุ่มแรกที่ทำไมครับมันต้องเกิดจากความคิดก่อนฉะนั้นความคิดก็มาสั่งให้เรานั้นได้ลงมือทำนะครับต่อไปกลุ่มที่3ครับเรื่องของฮาร์ดครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างจากการเรียนหน่วยนิทรรศการปลูกปัญญาเชิญตัวแทนเป็นคนตอบในข้อ3ได้เลยครับ
3: ได้มีการเรียนรู้เรื่องต่างๆอยากแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์ครับแล้วก็ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีด้วยครับ
0: ปรบมือให้กับทั้ง3กลุ่มด้วยครับได้ยินคำตอบแล้วก็คุณครูในฐานะที่เป็นครูสอนรายวิชาภาษาไทยสำหรับต้นทางวันนี้รู้สึกชื่นใจนะครับที่นักเรียนนั้นได้มีการระดมความคิดทั้ง3ฐานออกมาได้อย่างดียิ่งนะครับตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการระดมความคิดแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปประมวลเพื่อสร้างเป็นนิทรรศการรวมถึงการปฏิบัติทักษะตั้งแต่ทักษะที่ไม่ซับซ้อนมาจนถึงทักษะที่ซับซ้อนต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเชี่ยวชาญครูถามนักเรียนต้นทางก่อนครับการที่เราจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือว่าเป็นที่สุดของการศึกษาหรือยังครับ ไม่คนเรานั้นต้องมีการพัฒนาศักยภาพอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้เรานั้นเป็นผู้ที่ชำนาญยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายครับข้อเสนอแนะทราบมาว่าอีก3กลุ่มนั้นยังไม่ได้ตอบใช่ไหมครับเดี๋ยวข้อเสนอแนะเนี่ยรบกวนช่วยตอบโดย

0: ภาพรวมให้ฟังหน่อยนะครับกลุ่มนี้มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างครับอาจจะตื่นเต้นไม่เป็นไรนะครับก็คือเมื่อกี้ได้ยินเหมือนกระซิบกันอยู่ว่าอยากจะให้มีการฝึกทักษะแบบนี้ต่อเนื่องเพื่อให้อะไรครับการเรียนการสอนนั้นไม่ซ้ำแบบรูปแบบเดิมแล้วก็มีการพัฒนาทักษะต่อเนื่องเรื่อยไปใช่ไหมครับทีนี้ครับสอบถามกลุ่มด้านหลังดีกว่าเป็นเรื่องของความประทับใจบ้างนักเรียนครับตั้งแต่เราศึกษามาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้เนี่ยนักเรียนมีความประทับใจสิ่งใดบ้างครับอ่ะลองตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: ได้ความรู้ในเรื่องต่างๆและทำให้เรารู้วิธีการเอาตัวรอดค่ะแล้วก็รู้ในเรื่องของขนมไทยการเอาตัวรอดในเรื่องของโควิด-19 ค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันครับคุณครูอยากจะฝากทักษะอีกหนึ่งเรื่องสำหรับกลุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับนักเรียนคิดว่าในฐานะที่นักเรียนเรียนรายวิชาภาษาไทยเนี่ยนักเรียนเป็นเพียงแค่ผู้เรียนอย่างเดียวไหมครับกลุ่มนั้นนี้อ่ะนักเรียนตอบคุณครูเพิ่มเติมหน่อยครับว่าตั้งแต่ชั่วโมงแรกมาจนถึงครั้งนี้เนี่ยเราได้มีบทบาทหน้าที่แบบไหนอย่างไรบ้างครับลองดูสิ
2: ไม่ครับเป็นทั้งผู้นำเสนอผู้ฟังและผู้เรียนครับ
0: มีทั้งเป็นผู้ฟังผู้เรียนแล้วก็เป็นผู้นำเสนอด้วยมีอีกอย่างหนึ่งที่เรายังตอบไม่ครบเป็นผู้อะไรครับ
2: เป็นผู้ประเมินครับ
0: เป็นผู้ประเมินนั่นเองนะครับปรบมือให้กับกลุ่มนี้แล้วก็ทุกกลุ่มด้วยครับเอาละครับมาถึงในช่วงนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนที่มีความสุขอย่างยิ่งนะครับวันนี้ครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับการถอดบทเรียนสะท้อนให้เห็นสิ่งใดจากการศึกษาบทเรียนและทักษะจงร่วมกันตอบคำถามอ่ะสะท้อนให้เห็นอะไรครับเห็นอะไรลูกความรู้ในสิ่งที่เราได้เตรียมมารวมถึงทักษะบางอย่างที่มันฝึกครั้งเดียวแล้วได้เลยไหมครับไม่ได้เลยฉะนั้นการถอดบทเรียนอย่างที่คุณครูได้ให้ความรู้ไปว่าเราเห็นจุดอ่อนของเราอย่างไรฉะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีจุดอ่อนแตกต่างกันไปถูกไหมครับเราเอาการถอดบทเรียนครั้งนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการพัฒนาในการเรียนต่อไปปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเชื่อว่าตอนนี้ปลายทางเนี่ยมีจุดเด่นจุดพัฒนาแล้วก็ข้อเสนอแนะเนี่ยที่มีความแตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราได้มีการฝึกพัฒนาตนเองอยู่บ่อยนั้นก็จะเป็นผู้ที่ศึกษาได้อย่างเชี่ยวชาญและแม่นยำในเนื้อหามากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้จริงๆแล้วนะฮะคือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับต้นทางกับปลายทางเคยได้ยินคำนี้หรือไม่อัสดงเขียนอย่างไรใครคิดว่าเป็นอัสดงฝั่งสีเขียวยกมือตอนนี้ต้นทางเชื่อหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับสีม่วงยกมือขึ้นครับมีอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้ครับตอนนี้ปลายทางนะครับเชื่อว่าอัสดงไหนที่ถูกต้องลองช่วยกันตอบครับปลายทางครับถ้าเป็นสีเขียวลองยกมือหน่อยครับอาจจะมีอยู่นะครับสีม่วงล่ะครับคุณครูปลายทางลองประเมินดูนะครับและอัสดงที่ถูกต้องก็คือ
3: ส
0: ี
3: เขียว
0: อัสดงสีเขียวนั่นเองนะครับอัสดงแปลว่าตกไปใช้แก่พระอาทิตย์ก็เป็นช่วงเวลาตอนเช้าหรือตอนเย็นตกไปเป็นถ้าตกไปใช้เวลาตอนเย็นเช่นช่วงเย็นแล้วคือแสงอัสดงหายลับลงที่ขอบฟ้านั่นเองจากภาพก็เป็นภาพที่คุณครูเคยได้ถ่ายไว้เมื่อครั้งที่คุณครูเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คืออำเภอทับสแกนั่นเองนะครับก็เป็นเมืองที่มีต้นตาลเยอะนั่นเองนะครับจากพระก็ได้มีความประทับใจเนื่องจากว่าเช้าวันนั้นเนี่ยได้ไป ออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าภาพนี้สวยจึงได้ถ่ายไว้นะครับในครั้งต่อไปจะเป็นการศึกษาเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1 นะครับสิ่งที่นักเรียน และคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือสื่อ PowerPoint ใบความรู้ใบงานแล้วก็บทอ่านนะครับสำหรับสื่อใบความรู้ใบงานนะครับเป็นเรื่องการเตรียมลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1แล้วก็บทอ่านเรื่องช็อกโกแลตสำหรับในวันนี้นะครับการถอดบทเรียนจากการเรียนเรื่องนิทรรศการปลูกปัญญาก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องของลิขิตสารผ่านมุมมองสำหรับวันนี้ขอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งโลกทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ครับเรายังอยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับลูก
1: บำรุงวัด
2: บำรุงวัดนะครับก่อนเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับบอกความสำคัญของศาสนสถานในพุทธศาสนาและบทบาทของชาวพุทธในการดูแลรักษาศาสนสถานนะครับต่อมานะครับในวันนี้สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนก็คือระบุและอธิบายพื้นที่ต่างๆในวัดที่ชาวพุทธทำศาสนพิธีด้วยเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาศาสนสถานทีนี้ถ้าพูดถึงศาสนสถานหรือวัดเนี่ยเราเคยเรียนมาหรือยังลูกเราเคยเรียนหรือยังครับเรียนไปแล้วใช่ไหมครับตอนเป็นเรื่องต้นๆเรื่องแรกๆที่เราเรียนเลยไหมเป็นเรื่องต้นๆเรื่องแรกที่เราเรียนเลยนะครับดังนั้นครับวันนี้ครูจึงจะมาทบทวนแต่ทบทวนนะครับครูจะให้เล่นเกมเล่นเกมในวันนี้ไม่ยากนะครับครูจะมีคำถามให้นะครับคำถามเนี่ยจะเท่ากับศาสนสถานนี่แหละให้นักเรียนบอกให้ได้มากที่สุดแต่ละกลุ่มนะแข่งกันคิดในเวลาที่กำหนดนะครับโดยการเล่นเกมให้ฟังสัญญาณกระดิ่งครูถ้าครูสั่นกระดิ่งปุ๊บแปลว่าเริ่มและถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งอีกครั้งแปลว่าหยุดแล้ววางปากกานะครับการเขียนคำตอบในวันนี้ให้เขียนเป็นข้อๆเพื่อที่ให้เราสะดวกในการนับดีไหมลูกพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
2: ไปที่ข้อแรกกันเลยศาสนาพุทธมีความสำคัญต่อการเป็นรากฐานของสังคมไทยอย่างไรอย่าลืมนะครับคำตอบต้องเขียนเป็นข้อให้นักเรียนบอกมาว่ามีอะไรบ้างศาสนาพุทธเนี่ยมีความสำคัญต่อการเป็นรากฐานของสังคมไทยอย่างไรเรื่องไหนบ้างนะครับพร้อมหรือยังครับวางปากกาก่อนวางปากกาก่อนมือจับที่หูทุกคนเลยรอฟังสัญญาณนะครับ

0: หมดเวลาวางปากกาครับอ่ะกลุ่ม1ได้กี่ข้อ1กลุ่ม2
1: 4
0: กลุ่ม3 3กลุ่ม4 4 4
1: 8
0: ตอนนี้กลุ่มไหนได้เยอะสุด
1: กล
0: ุ่ม6ลองลงมาคือ4อ่ะดังนั้นเรามาฟังกลุ่ม6กันก่อนแล้วช่วยเพื่อนตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าเขียนได้เยอะใช่เราต้องดูข้อมูลแต่ถ้าเพื่อนถูกหมดก็ได้คะแนนไปเลยอ่ะ
2: 1เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ2ช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อลำบาก3เป็นที่อยู่อาศัย4เป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆ5ที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา6เป็นแหล่งค้าขาย7เป็นที่เลือกตั้ง8เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนแต่ทีนี้ลองอธิบายสิครับว่าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเวลาไหนตอนไหนที่บอกว่าเป็นที่อยู่อาศัย
2: เมื่อชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะเช่นเกิดความยากลำบากทำให้ที่อยู่อาศัยนั้นเสียหายไม่สามารถอยู่ได้ค่ะ
0: อ่ะเก่งมากนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับก็คืออย่างเช่นทำไมครับเกิดอุทกภัยหรือเกิดภัยต่างๆขึ้นที่บ้านเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยก็สามารถไปอาศัยวัดได้ชั่วคราวนะครับเป็นครั้งคราวเนาะอ่ะมีกลุ่มไหนที่มีคำตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมครับมีไหมกลุ่ม4แตกต่างจากเพื่อนยังไง
3: ข้อที่1 นะคะช่วยให้คนไทยนับถือศาสนาค่ะข้อที่2นะคะทำให้ทุกคนมีศาสนาค่ะข้อที่3นะคะเพื่อสืบทอดอย่างยาวนานค่ะข้อที่4นะคะทำให้รู้นึกถึงศาสนาค่ะ
0: เพื่อสืบทอดอะไรอย่างยาวนานลูก
3: ศาสนาค่ะ
0: ศาสนาอะไรล่ะครับ
3: พุทธค่ะ
0: ก็คือศาสนาพุทธอ่ะนั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับแต่จำนวนข้อก็ทำไมครับยังน้อยอยู่นะครับอ่ะทีนี้นะครับรอบนี้กลุ่มไหนได้คะแนนครับ
1: กล
0: ุ่ม6ได้คะแนนไปก่อนนะครับกลุ่มอื่นครับอันนี้ข้อแรกเนี่ยเป็นการวอร์มเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับก็คือศาสนาพุทธมีความสำคัญอย่างไรล่ะก็คือศาสนาพุทธนะครับเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะในด้านของวัฒนธรรมนะครับมีรากฐานสำคัญเนี่ยเป็นไงครับเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมดเลยวัฒนธรรมไทยเนาะนะครับรวมทั้งมีคำมากมายที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลีและมีความหมายสืบเนื่องนะครับปรับเปลี่ยนนะครับจากคติในพระพุทธศาสนารวมทั้งแบบแผนและคันลองต่างๆของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้รับการยึดถือเป็นแนวทางแนวปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานสำหรับความประพฤตินะครับการบำเพ็ญกิจหน้าที่และการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับนะครับทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปนี่คือความสำคัญของศาสนาพุทธที่มีต่อรากฐานของสังคมไทยนะครับก็เป็นการเติมเต็มคำตอบของนักเรียนแต่ถ้าถามว่ากลุ่ม6ตอบมามีส่วนถูกไหมมีนะครับก็เข้าข่ายทุกข้อนะครับอันนี้ก็เป็นการเติมเต็มคำตอบให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

อ่ะข้อที่หนึ่งผ่านไปมือจับที่หูครับมือจับที่หูนะอ้าวใครยังไม่จับใครยังไม่จับมือจับที่หูยังไม่มีคนเอามือจับหูเลยข้อที่สองครับวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรมือจับที่หูนะครับนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนพร้อมยัง

0: หมดเวลาครับกลุ่ม1ได้กี่ข้อ5ข้อกลุ่ม2 4กลุ่ม3 4 5กลุ่ม4 5 6กลุ่ม6 9ข้อกลุ่ม6 9ข้อพร้อมฟังคำตอบของเพื่อนหรือยังอ้าวกลุ่ม6ลุกขึ้นเลยครับ9ข้ออ้าวช่วยกันตอบตรวจคำตอบของเพื่อนนะว่าถูกต้องไหม
1: เป็นที่เนี่ยจิตใจเป็นที่ทำบุญตักบาตรช่วยเหลือชาวบ้านยังยามลำบากแหล่งความรู้ด้านศาสนาพุทธที่ที่จัดพิธีกรรมต่างเป็นแหล่งค้าขายเป็นที่เลือกตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับคำตอบของเพื่อนถูกไหมถูกบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นแหล่งค้าขายเป็นแหล่งค้าขายยังไงเช่นอาจจะอาศัยพื้นที่วัดทำไมครับเป็นตลาดนัดนะครับของชุมชนได้มีใครตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่ม4กลุ่ม4ตอบว่ายังไงครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่ม4
2: รู้ถึงวิธีการดำรงชีวิตได้ถูกต้อง

0: เป็นเอกลักษณ์ของวัดนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับวัดนั้นนะครับอ่ะเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับวัดเป็นแหล่งถักทอสายใยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นที่ประชุมระดับชุมชนหรือท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านนะครับหรือเทศกาลต่างๆที่คนในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันจัดกิจกรรมในวัดเช่นอะไรบ้างล่ะเช่น
1: ลอยกระทง
0: วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาสงกรานต์เอาเวียนเทียนมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะครับที่มาจัดในวัดซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะช่วยทำไมครับสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ

0: อ่ะเอาละตอนนี้กลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุด
1: กล
0: ุ่ม6นะครับมีกลุ่มอื่นตอบแตกต่างจากกลุ่ม6ไหมในข้อนี้มีไหมเอากลุ่ม3ตอบแตกต่างว่าอย่างไรครับ
2: เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเราจะเห็นได้จากหลายวัดเลยใช่ไหมที่จัดแสดงเกี่ยวกับอะไรครับของโบราณในท้องถิ่นของที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นก็จะมาจัดแสดงไว้ที่วัดจะเป็นแหล่งรวบรวมนะครับให้ความรู้นะเมื่อกี้เห็นกลุ่ม4ยกมือกลุ่ม4เสริมว่าอย่างไรครับ
3: เป็นที่ถวายสังฆทานครับแล้วก็เป็นที่เลี้ยงสัตว์ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับเพื่อนตอบว่าเป็นที่ถวายสังฆทานเพราะเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วสังฆทานใช่ไหมก็ได้ถูกแล้วก็ของเพื่อนตอบว่าเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับวัดนะครับถือว่าเป็นเขตที่เขาเรียกว่าเขตอภัยทานนะครับก็คือนะครับเราอาจจะเห็นแบบมีบ่อปลาหรือบางวัดเนี่ยก็เป็นที่ทำไมครับที่ดูแลสัตว์เจ็บป่วยสัตว์พิการนะครับวัดก็ถือว่าเป็นเขตอภัยทานนะน่าจะดังนั้นนะครับกลุ่ม3กับกลุ่ม4บวกคะแนนไปด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็หมดแล้วคำถามคำถามหมดแล้วแต่มีอีกนะครับอันนี้เป็นแค่ทบทวนความรู้ของเราเนาะที่เราได้เรียนมานะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับดูภาพนี้2ภาพนี้แล้วให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าเมื่อชม2ภาพนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรครูให้เวลา

0: แค่1นาทีพอครับพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วปรึกษากันเลยครับบอกความรู้สึกนะว่าชมภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเอาขอตัวแทนกลุ่มละคนด้วยนะที่จะพูดใครก็ได้พูดหมดเวลาหมดเวลาครับนักเรียนอ่ะทีนี้นะครับครูอยากจะฟังความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มที่ได้สนทนากันเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ชม2ภาพนี้ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เริ่มจาก
2: กลุ่ม2
3: กลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม4
4: กลุ่ม4
3: กลุ่ม4
4: กลุ่ม4กลุ่ม2
0: กลุ่ม6อย่างนี้นะครับเรียงลำดับกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1กลุ่ม6เริ่มก่อนครับ
5: รู้สึกอึดอัดไม่สบายตาเนื่องจากมีขยะเยอะเป็นจำนวนมากครับ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ่ะกลุ่ม5
6: รู้สึกไม่อยากไปครับ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม4ครับพูดเลย
7: เป็นที่สกปรกไม่น่านั่งไม่สำไม่มีมารยาทในการท่องเที่ยวทิ้งแล้วไม่ทิ้งแล้วไม่เก็บทิ้งขยะไม่ลงถัง
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับต่อไปกลุ่ม3เลยลูก
8: รู้สึกงุนงิดค่ะไม่สบายใจเนื่องจากมีขยะเยอะเกินค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับกลุ่ม2ครับ
9: รู้สึกไม่สบายใจครับเพราะว่าขยะมันรกครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับสุดท้ายครับกลุ่ม1
10: รู้สึกสกปรกและรู้สึกทำให้วัดดูไม่ค่อยสะอาดครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับก็อย่างที่นักเรียนตอบมาว่าใช่ไหมครับอึดอัดสกปรกไม่สบายตาแต่ว่าที่นี่คือที่ไหนเนี่ย
1: ว
0: ั
1: ด
0: อ้าววัดแล้วใครล่ะไปใช้ที่วัด
11: ประชาชน
0: เราเมื่อกี้เราได้ตอบคำถามไปเหมือนว่าจะเป็นตลาดจัดงานไปจัดที่วัดหมดเลยแต่สุดท้ายจัดแล้วเป็นไง
12: สกปรกไม
0: ่
12: มีขยะ
0: เกิดขยะขึ้นที่วัดจำนวนมากดังนั้นครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรดี
13: กินแล้วทิ้งให้เรียบร้อย
0: ตัวแทนเมื่อกี้ยกมือครับลุกขึ้นครับกลุ่ม2
14: กินอะไรก็ต้องทิ้งให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งให้ลงถังขยะครับ
0: กินอะไรก็ทำไมครับทิ้งให้เรียบร้อยทิ้งให้ลงถังก็ถูกต้องทีนี้นักเรียนครับเมื่อเราชมภาพนี้แล้วครูก็ขอย้อนหน่อยนะครับว่าวัดเนี่ยมีความสำคัญกับเราไหมแล้วพอเจอภาพนี้ปุ๊บก็อย่างที่เราบอกความรู้สึกของเรานี่มากมายเลยใช่ไหมครับว่าทั้งไม่สบายตาไม่สบายใจแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนก็ได้บอกแล้วว่า

0: วัดควรจะทำไมครับรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้ลงถังทิ้งให้เรียบร้อยคิดว่ามีแค่ปัญหานี้ปัญหาเดียวไหม
1: ไม
0: ่นะใครเคยไปวัดแล้วเจอปัญหาอะไรอีกมีไหมไปตักบาตรไปถวายสังฆทานแล้วเนี่ยนักเรียนเจอปัญหาอะไรอีกอ่ะมีกลุ่ม4กับกลุ่ม3นะครับอ่ะฟังกลุ่ม4ก่อนนะครับ
2: มีคนนำภาชนะมาใช้แล้วไม่ล้างค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ่ะกลุ่ม3เมื่อกี้กลุ่ม3ยกมื
3: มีคนทำของหกแล้วไม่เช็ดครับ
0: มีคนทำของหกแล้วไม่เช็ดอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนครับเอาละครับนักเรียนทีนี้เราจะเห็นได้ว่าคนเนาะคนเรานะต่างจิตต่างใจแต่ไปใช้พื้นที่วัดร่วมกันนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดขยะก่อให้เกิดความสกปรกต่างๆนะครับดังนั้นครับกิจกรรมต่อไปที่ครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยระดมความคิดนะเราได้เห็นภาพวัดสกปรกไปแล้วทีนี้เราจงมาระดมความคิดกันว่าเราเนี่ยควรจะดูแลนะครับศาสนสถานในวัดนะครับอย่างไรก็คือในเรื่องหัวข้อสิ่งที่ชาวพุทธควรทำเพื่อดูแลศาสนสถานในวัดชาวพุทธควรจะทำอะไรนะครับให้นักเรียนระดมความคิดปรึกษากันแล้วเขียนลงในกระดาษบูฟให้ได้มากที่สุดนะมือจับที่หูนะรอฟังสัญญาณอ้าวก่อนจะฟังสัญญาณฟังคำสั่งอีกครั้งนะครับให้นักเรียนระดมความคิดในกลุ่มย่อยก็คือกลุ่มละ 4-5 คนของเราเนี่ยเรื่องสิ่งที่ชาวพุทธควรทำเพื่อดูแลศาสนสถานในวัดนะครับแล้วเขียนลงกระดาษบูฟนะครับให้เขียนเป็นข้อรอฟังสัญญาณนะครับพร้อมยังครับมือจับที่หูมือจับที่หูทุกคนมือจับที่หูหรือยัง
4: จับแล้วค่ะ
0: มือจับที่หูหรือยัง

0: หมดเวลาอ่ะกลุ่มหนึ่งได้กี่ข้อลูก3ข้ออ่ะมีอะไรบ้างครับอ่ะยืนขึ้น
1: ไม่ทิ้งขยะไปทั่วควรทิ้งขยะให้เป็นที่ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ในวัด
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ้าวกลุ่ม2ได้กี่ข้ออ่ะนำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยครับ
2: ไม่ทิ้งขยะครับสำรวมครับไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำครับแต่งกายสุภาพครับไม่ขโมยของวัดครับไม่นำสารเสพติดเข้ามาภายในวัดครับแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกที่ครับ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ่ะต่อมาครับกลุ่ม3กลุ่ม3ได้กี่ข้อลูก
3: 4
4: ช่วยดูแลรักษาความสะอาดค่ะช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะช่วยเผยแพร่ศาสนาค่ะช่วยบำรุงศาสนาค่ะ
0: ต่อไปครับกลุ่ม4ครับ
5: กลุ่มหนูได้14ข้อค่ะข้อที่1มีการเทศนาในการท่องเที่ยวค่ะมีการละเทศะในการท่องเที่ยวค่ะ2ทิ้งขยะให้ถูกที่ค่ะ3มีมารยาทในการท่องเที่ยวค่ะ4ทําสํารวมค่ะ5เมื่อเห็นขยะควรเก็บมาทิ้งถึงจะไม่ใช่ของเราค่ะ6แต่งตัวสํารวมค่ะ7เมื่อขึ้นโบสถ์ควรถอดรองเท้าทุกครั้งค่ะ8ไม่ขีดเขียนบนผนังวัดค่ะ9ไม่พูดคำหยาบค่ะ10ให้เกียรติทุกคนที่อยู่ในวัดค่ะ11ไม่ดูถูกผู้อื่นค่ะ12ไม่ก่อเรื่องค่ะ13ไม่ขโมยของในวัดค่ะ14ไม่เอาสารเสพติดเข้าในวัดค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่ม5ครับ
6: เก็บขยะครับไม่ทิ้งขยะตามทางทิ้งขยะให้ลงถังครับสำรวมกิริยามารยาทไม่พูดคำหยาบพูดคำที่สุภาพแต่งตัวให้มิดชิดรักษาความสะอาดไม่ส่งเสียงดังโวยวายอยู่ในความสงบให้เกียรติผู้อื่นและสถานที่ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม6ครับ
7: ไม่ทิ้งขยะมั่วซั่วทิ้งขยะให้ลงถังรักษาความสะอาดไม่ทำลายสิ่งของในวัดกวาดพื้นในวัดไม่ลักขโมยค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับนะครับตอนนี้กลุ่มไหนได้เยอะที่สุด
8: กล
0: ุ่ม4ได้ทั้งหมด
8: 14
0: ข้อนะครับเอาล่ะครับนักเรียนที่นักเรียนตอบมาเนาะก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรทำเพื่อดูแลศาสนสถานในวัดทั้งสิ้นเลยนะครับเอาล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะกวาดพื้นทิ้งขยะให้ลงถังนะครับครูชอบมากเลยนะครับมีคำตอบเพิ่มเติมมาเช่นไปวัดก็ต้องแต่งกายสุภาพไม่นำ

0: สารเสพติดไปในวัดนะครับนะครับนี่ก็เป็นคำตอบที่ดีมากนะครับอ่ะทีนี้ให้นักเรียนช่วยกันสรุปหน่อยว่าสิ่งไหนที่แต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอเหมือนกันมากที่สุดคือเรื่องของการไม่ทิ้งขยะในวัดนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่เราไปวัดเราจะเจออะไร
1: ขยะ
0: เจอขยะจำนวนมากนะครับอ่ะนักเรียนครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนข้อแรกนะครับศาสนสถานในพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรครับอ่ะขอตัวแทนครับมีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม2ครับ
2: เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆครับ
0: เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเอาปรบมือให้กับเพื่อนนะครับอ่ะเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาครับวัดเป็นสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นที่อาศัยที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนใช้ในการบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมทำบุญฟังธรรมและร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างๆล้วนเกิดขึ้นภายในวัดนะครับเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยข้อ2ครับบทบาทของชาวพุทธในการดูแลรักษาศาสนสถานสามารถทำได้อย่างไรบ้างใครจะตอบครับเราทำได้อย่างดูแลศาสนสถานกลุ่ม4ครับ
3: ช่วยทำความสะอาดในวัดค่ะแล้วก็บำเพ็ญในวัดค่ะบำเพ็ญประโยชน
0: ์ปรบมือให้กับเพื่อนครับถือว่าเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับอ้าวเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือสิ่งที่ชาวพุทธสามารถทำได้เลยก็คือร่วมมือการทำความสะอาดเหมือนที่เพื่อนบอกครับก็คือทำไมครับไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดและบริเวณโดยรอบเช่นการกวาดใบไม้การล้างห้องน้ำการดูแลสวนให้สวยงามเพื่อให้เป็นสถานที่ที่น่าเคารพและเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมคือไปแล้วให้สบายหูสบายตาไปแล้วต้องไม่รู้สึกเหมือนที่เราเห็นภาพสองภาพนั้นใช่ไหมลูก
4: ใช่ไ
0: หมครับเราต้องไม่รู้สึกเหมือนที่เราเห็นภาพสองภาพนั้นเลยแต่เราต้องรู้สึกไปแล้วทำไมครับสบายหูสบายตาและสบายใจนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการสำรวจศาสนสถานและลงมือทำความสะอาดศาสนสถานเดี๋ยวห้องต้นทางเรานี่แหละจะเดินทางไปที่ไหน
5: วัด
0: ไปที่วัดกันนะครับและเราก็เนี่ยจะมาบอกเพื่อนปลายทางว่าเราทำอะไรกันบ้างเรามีวิธีการกระบวนการอย่างไรนะครับเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องสำรวจสภาพพื้นที่ก็คือสำรวจสภาพพื้นที่ของวัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปเราจะไปที่ไหนกันเอ่ยเราจะไปสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดนะครับหัวหน้าบอกครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูค่ะครูกฤษณาค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และนำเสนอความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นได้และข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วค่ะเราก็จะมาเข้าสู่คำถามชวนคิดเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนค่ะกับคำถามที่ว่าปัญหาสุขภาพที่พบในวัยรุ่นนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่ออย่างไรนักเรียนสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะอย่าลืมค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบให้กับคำถามชวนคิดข้อนี้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้กันได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนต้นทางพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและภาวะสุขภาพเช่นการเกิดสิวเป็นต้นค่ะ
2: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: เจ้าค่ะ
2: นักเรียนพูดถึงในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีนักเรียนต้นทางอีกหนึ่งคนค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: โรคไมเกรนครับ
2: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของโรคไมเกรนนะคะและนี่ก็คือปัญหาสุขภาพที่พบในวัยรุ่นนะคะนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่ออย่างไรอย่างที่เพื่อนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดสิวการเกิดโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไมเกรนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะซึมเศร้าต่างๆนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่หัวข้อปัญหาสุขภาพที่พบในวัยรุ่นนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่ออย่างไรนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะในเรื่องของที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคหรือในเรื่องของอะไรเอ่ย
1: ส
2: ิวใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองหาคำตอบสิคะว่าสิวกับเรื่องของระบบประสาทและต่อมไหลท่อมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะสิวเกิดขึ้นได้จาก
1: ฮอร์โมน
2: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรทีนี้เราจะไปดูกันเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ของระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนะคะในเรื่องของสิวและหัวข้อฮอร์โมนที่นักเรียนได้พูดถึงนะคะมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของการเกิดจากฮอร์โมนเพศค่ะมีในเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็มีการหลั่งของต่อมไขมันนะคะทำให้ผิวมันง่ายแล้วก็เกิดการอุดตันของต่อมไขมันจนกลายเป็น สิวขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปในสู่หัวข้อเรื่องของการป้องกันและการแก้ไขจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดสิวนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของหัวข้อต่อมาค่ะนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะคะกลิ่นตัวนะคะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการกระตุ้นของอะไรเอ่ยอะไรในร่างกายคะฮอร์โมนนะคะโดยที่มีการถูกขับออกมาแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธีนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยอะไรเอ่ยวัยของเราคือวัยรุ่นนะคะก็จะเลี่ยงไม่ได้นะคะในเรื่องของกลิ่นตัวแต่เราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาตนเองไม่ให้เกิดนะคะในเรื่องของกลิ่นตัวอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปทำในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในใบกิจกรรมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาปวดหัวไมเกรนในเด็กและวัยรุ่นเกิดจากอะไรบ้างนักเรียนคะดูคำถามชวนคิดให้ดีว่าสิ่งที่คุณครูถามนั้นถามถึงตัวเด็กและวัยรุ่นนะคะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะ1นาทีค่ะกับคำถามนี้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาปวดหัวไมเกรนนะคะในเด็กและวัยรุ่นเกิดจากอะไรได้บ้าง

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนกับคำถามชวนคิดนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วอย่าลืมนะคะกติกาเดิมของเราค่ะยกมือแล้วตอบคำถามกันได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ไมเกรนเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองส่วนไฮโปทาลามัสค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะมีไม่เอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: เกิดต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสิ่งแวดล้อมและปัจจัยกระตุ้นต่างๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะเชิญค่ะ
3: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาปวดหัวไมเกรนในเด็กและวัยรุ่นเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะเราจะไปดูกันค่ะนักเรียนคะว่านะคะในเรื่องของการที่เราปวดหัวไมเกรนนั้นเกิดมาได้จากอะไรที่เพื่อนได้บอกไปนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะความผิดปกติของสมองส่วนที่เรียกว่าอะไรเอ่ยนั่นก็คือไฮโปทาลามัสค่ะแล้วก็เรื่องของอะไรคะการที่มีนะคะในเรื่องของปัจจัยนะคะภายนอกและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มากระตุ้นก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดการปวดหัวไมเกรนได้นะคะเดี๋ยวหัวข้อในเรื่องของอาการการป้องกันและการดูแลรักษาอย่างไรไม่ให้เราปวดหัวไมเกรนเราจะมา

0: แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงทำกิจกรรมนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะหัวข้อต่อมาเรื่องของอะไรเอ่ย
1: ปวดประจำ
0: เดือนนะคะเรานะคะผู้หญิงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการมีประจำเดือนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมาดูสิคะว่าในเรื่องของการปวดประจำเดือนนั้นนะคะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของที่ร่างกายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะคะก็จะมีฮอร์โมนนะคะในร่างกายที่มากระตุ้นทำให้นะคะผู้หญิงนะคะมีประจำเดือนนะคะลักษณะหรือว่าอาการของการปวดประจำเดือนมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนไหมคะว่าตอนที่เรามีประจำเดือนแล้วอาการปวดของเราเป็นอย่างไรและเรามีวิธีจัดการกับการปวดประจำเดือนอย่างไรมีไหมคะนักเรียนต้นทางเชิญตัวแทนนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนได้เลยค่ะ
2: เป็นการปวดท้องบริเวณท้องน้อยค่ะแก้โดยนำถุงใส่น้ำร้อนค่ะมาไว้บนท้องค่ะจะทำให้บรรเทาอาการเจ็บปวดได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะถ้าสมมติว่าเรามีอาการปวดท้องปวดขอโทษค่ะปวดประจำเดือนนะคะเพื่อนก็แนะนำว่าจะใช้อุปกรณ์นะคะในเรื่องของถุงนะคะกระเป๋าน้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนแล้วก็มาประคบที่บริเวณหน้าท้องเพื่อลดอาการปวดเก่งได้นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของนะคะอาการอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าบางคนก็อาจจะมีอาการรุนแรงจนจะต้องพักผ่อนนะคะบางคนก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะป้องกันและดูแลอย่างไรนะคะตามหัวข้อที่บอกไปว่าในเรื่องของการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารค่ะการพักผ่อนนะคะและในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะเราไม่ควรที่จะออกกำลังกายจนหนักเกินไปหรือควรที่จะงดกิจกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะส่วนรายละเอียดนะคะเราจะมาศึกษาเพิ่มเติมกันในช่วงกิจกรรมนะคะต่อมาค่ะในหัวข้อของอะไรเอ่ยนั่นก็คือโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไรบ้างนะมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคนี้มักแสดงออกมาในลักษณะอาการที่ซึมเศร้าจิตใจเลื่อนลอยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะค่ะเราจะไปดูกันค่ะนักเรียนคะในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะว่าโรคซึมเศร้าอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าจะมีอาการนะคะในเรื่องของความรู้สึกซึมเศร้าหงอยเหงาหรือมีภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราจะสังเกตว่าอาการนะคะจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงที่เรามีปัญหาชีวิตมากระทบนะคะทางเรื่องของจิตใจนะคะแล้วมันก็จะเกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาทนะคะมันจึงทำให้เรารู้สึกว่าจิตใจของเรานะคะไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกว่าอาจจะมีการเหนื่อยง่ายนะคะไม่อยากพบเจอผู้คนนะคะมีอาการที่อยากจะอยู่คนเดียวเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการอย่างที่คุณครูหรือเพื่อนได้กล่าวไปนะคะอย่าลืมค่ะเล่าสู่คุณครูหรือผู้ปกครองฟังนะคะเพื่อจะได้ดูแลและป้องกันนะคะอาการเบื้องต้นได้นะคะโดยนะคะการที่เรานะคะจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราเหนื่อยล้าเราเครียดเราก็ควรจะหากิจกรรมที่ในเรื่องของการลดภาวะความเครียดนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะคุณครูมีคำถามพิเศษในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่าถ้าเราเข้าสู่ภาวะเครียดนักเรียนจะมีวิธีจัดการหรือป้องกันกับความเครียดนั้นอย่างไรอยากให้นักเรียนทุกๆคนนะคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วถ้าสามารถหาคำตอบนี้ได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: หากิจกรรมยามว่างค่ะแล้วก็หากิจกรรมนันทนาการค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะ

0: เพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องก่อนของการหากิจกรรมยามว่างกิจกรรมนันทนาการนะคะที่เราชอบทำมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบเช่นเป็นสิ่งรูประบายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนครั้งค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะการที่เรามีความเครียดนะคะเราก็ควรจัดการด้วยวิธีการที่เราหากิจกรรมที่เราชอบทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการวาดรูปค่ะมีคนอยากเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ฟังเพลงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของการฟังเพลงค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะค่ะและนี่ก็คือวิธีการจัดการกับความเครียดได้เบื้องต้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องของใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นตอนนี้ครูขออนุญาตแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางก่อนนะคะและเมื่อนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะได้รับใบความรู้กันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมค่ะที่คุณครูได้แจ้งไปว่าเราจะมีกิจกรรมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นโดยเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะใบงานนี้นะคะคุณครูจะมีเป็นกระดาษให้นักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะได้นะคะให้นักเรียนนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะสรุปความคิดเห็นลงในแผนภาพความคิดนะคะในกระดาษที่คุณครูจะแจกให้โดยที่ในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะจะได้หัวข้อที่แตกต่างกันไปซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อเรื่องของสิวนะคะปวดประจำเดือนกินตัวนะคะโรคไมเกรนนะคะต่างๆนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะคะจะมานะคะเลือกหัวข้อและรับอุปกรณ์ที่ครูนะคะและเมื่อได้นะคะใบชิ้นงานและอุปกรณ์แล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องนะคะทำตามหัวข้อที่ตัวเองได้รับยกตัวอย่างเช่นนะคะได้หัวข้อเรื่องของกินตัวค่ะนักเรียนก็จะต้องมาศึกษาใบความรู้นะคะว่ากินตัวนั้นสาเหตุนะคะหรือว่าประเด็นของปัญหาสุขภาพเรื่องกินตัวนั้นมาจากอะไรแล้วก็เขียนลงไปในชิ้นงานนะคะแล้วดูสิคะว่าอาการของกินตัวหรือลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกินตัวมีอะไรบ้างนะคะและพร้อมกับให้นักเรียนค่ะนำเสนอนะคะในเรื่องของการป้องกันและดูแลรักษานะคะการเกิดกินตัวลงไปในใบงานหรือว่าในชิ้นงานที่คุณครูกำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งขอเชิญตัวแทน2คนยืนขึ้น2คนค่ะยืนขึ้นกลุ่มละ2คนนะคะทีนี้เริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะเดินมารับอุปกรณ์ทีละกลุ่มค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับเรื่องของชิ้นงานนะคะความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนะคะหัวข้อที่นักเรียนต้นทางได้รับนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไหมคะในวันนี้มีไหมเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนที่หน้าชั้นเรียนหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกหนูมา
2: พวกหนูมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: หัวข้อที่พวกหนูจะมานำเสนอวันนี้คือความสัมพันธ์ของระบบประสาทกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นค่ะหัวข้อที่พวกหนูได้คือโรคซึมเศร้าค่ะ
2: สาเหตุนะคะปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางจิตใจที่มีผลจากปัญหาชีวิตความผิดปกติของสมองในส่วนของระดับของสื่อสารประสาทสมองส่วนกลางขาดความสมดุลค่ะอาการหรือลักษณะของปัญหานะคะซึมเศร้าหงอยเหงาจิตใจเลื่อนลอยอาจหงุดหงิดโมโหง่ายไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะเบื่ออาหารนอนไม่หลับอ่อนเพลียรู้สึกตัวเองไร้ค่าอาจจะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ค่ะ
1: การป้องกันและการดูแลรักษานะคะตรวจสอบทางด้านสุขภาพจิตกับจิตแพทย์และบำบัดสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวควรออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอกลุ่มต่อไปเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
3: ความสัมพันธ์ของระบบต่อมไร้ท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนะคะกลุ่ม6ของพวกหนูได้กลิ่นตัวค่ะสาเหตุคือการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพศทำให้ต่อมเหงื่อทำงานและขับมาตามรูขุมขนสัมพันธ์กับแบคทีเรียทำให้เกิดกลิ่นตัวค่ะอาการหรือลักษณะของปัญหานะคะกลิ่นเหม็นหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณที่มีขนผมและความชื้นและความอับชื้นค่ะ
4: และการดูแลรักษานะครับรักษาความสะอาดของร่างกายโดยการอาบน้ำให้สะอาดและเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้าขนหนูที่สะอาดใช้สารระงับกลิ่นสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดผ่านการซักและตากจนแห้งสนิทหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนักเรียนคะจากหัวข้อที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะในเรื่องของกลิ่นตัวค่ะเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะนักเรียนคะเรื่องของกลิ่นตัวค่ะเกิดจากการกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศนะคะเรื่องของโปรตีนกับไขมันค่ะที่ถูกขับออกมาจากรูขุมขนนะคะแล้วก็มีการสัมผัสกับแบคทีเรียนะคะจึงทำให้เกิดกลิ่นตัวค่ะเราจะมาดูกันค่ะนักเรียนคะเมื่อเรานะคะเป็นวัยรุ่นก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราจะป้องกันอย่างไรหรือมีวิธีการดูแลจัดการกับตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นตัวค่ะข้อแรกค่ะนักเรียนคะเราจะต้องรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะอย่างน้อยค่ะเราจะต้องอาบน้ำกันวันละกี่ครั้งเอ่ย2ครั้งค่ะและควรที่จะดูแลความสะอาดของร่างกายนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายของเราค่ะมีกลิ่นตัวนะคะกลิ่นตัวแรงเราก็ควรที่จะใช้สารระงับกลิ่นตัวนะคะต่อมาค่ะเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับภูมิอากาศหรือว่าภูมิประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นการสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาตินะคะถ้าสมมุติว่าเรานะคะอยู่ในช่วงฤดูร้อนเราก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายนะคะผ้าที่มีลักษณะของการใส่แล้วนะคะช่วยทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะและสิ่งสำคัญค่ะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ ทำให้เกิดกลิ่นตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารที่เป็นพวกเครื่องเทศสูงๆนะคะถ้าเรากินไปในปริมาณที่มากกินทุกๆวันกินเป็นประจำก็อาจจะทำให้กลิ่นตัวเรานะคะติดตัวแล้วก็มีกลิ่นตัวที่แรงขึ้นได้ค่ะนี่คือหัวข้อในเรื่องของกลิ่นตัวค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มาเข้าสู่หัวข้อสรุปบทเรียนกันค่ะนักเรียนกับปัญหาภาวะสุขภาพที่พบในวัยรุ่นในเรื่องของการเกิดสิวกลิ่นตัวนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและดูแลรักษาอย่างไรบ้างนักเรียนคะจากที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปจากการทำกิจกรรมกลุ่มค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกๆกลุ่มค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วตอบคำถามนี้ค่ะกับคำถามสรุปบทเรียนที่ว่านักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและดูแลรักษาอย่างไรในเรื่องของการเกิดสิวการเกิดกลิ่นตัวหรือในเรื่องของการเกิดโรคไมเกรนการเกิดภาวะซึมเศร้าต่างๆค่ะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะนำเสนอค่ะอย่างน้อย2วิธีการค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: การเกิดสิวนะคะเราควรปรึกษาหมอผิวหนังค่ะเพื่อให้หมอนะคะได้ช่วยเราค่ะเกี่ยวกับผิวหนังค่ะกลิ่นตัวนะคะเราจะต้องอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะแล้วก็ใช้ผ้าที่ไม่อับไม่ชื้นเกินไปค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงในเรื่องของท่าสมมติว่าเราเกิดสิวนะคะเราก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางยกตัวอย่างในเรื่องของแพทย์เรื่องของผิวหนังนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นตัวค่ะเราก็จะต้องดูแลนะคะในเรื่องของความสะอาดร่างกายนะคะอย่างน้อยอาบน้ำวันละ2ครั้งค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและดูแลรักษาตนเองอย่างไรเมื่อเราเกิดในเรื่องของการมีสิวหรือว่ามีกลิ่นตัวค่ะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะค่ะนักเรียนคะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและสิ่งที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือในเรื่องของใบงานค่ะใบงานเรื่องภาวะการเจริญเติบโตของฉันกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและใบความรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและยังมีบัตรสีด้วยนะคะบัตรกระดาษสี3สีค่ะมีอยู่กันนะคะในเรื่องของสีแดงสีเขียวและสีเหลืองค่ะในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาทำกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรอย่าลืมค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLE

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm fine. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Okay. Are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: Okay. I hope you enjoy your class today. Okay. Take a deep breath. หายใจเข้าลึกๆโอเคหายใจออกยาวๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็นักเรียนต้นทางพร้อมมากเลย What about you student on the LTV 7 Good morning teachers and students who are watching us on the LTV 7 Welcome everyone back to English class with me teacher Pin Pinat Sangchan or you can call me teacher Pin Today we are going to talk about the topic lively garden I told you last time that we are going to the garden today. Everyone, do you have your own garden at home? Do you have your own garden? นักเรียนที่บ้านมีสวนไหมคะ บ้านใครมีสวนบ้าง Raise your hand. Nice. Okay. วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสวนนะคะเราจะเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสวนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ Everyone you have to look at the objective for today first so it is include 3 points มีทั้งหมด3ข้อด้วยกัน Number 1 you'll be able to pronounce the vocabularies and phrases about activities of the garden Number 2 you'll be able to ask and answer about the activity in the garden by using present continuous tense and number 3 you'll be able to write down the structure to be sentences okay นักเรียนก็สามารถดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เป็นภาษาไทยวันนี้เรา1เราจะออกเสียงทั้งคำศัพท์แล้วก็วลีนะคะที่เกี่ยวกับกิจกรรมในการทำสวนข้อที่2นักเรียนจะสามารถถามแล้วก็ตอบนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมในการทำสวนได้โดยที่นักเรียนจะสามารถใช้present continuous tense ได้นะคะแล้วก็ข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนประโยคตามโครงสร้างที่กำหนดให้ได้กิจกรรมของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรูปกันก่อนเลย Everyone you have to look at the picture and answer me the questions Number 1 Who has got a garden at home? Who has got a garden at home? ใครมีบ้านใครมีสวนบ้างนะยกมืออีกทีนึงสิคะโอเค that'sOkay, not much. What about you, student on the LTV 7? Do you have like garden at your home? บ้านของทิชปิ่นนะคะก็มีสวนอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นสวนเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวแล้วนักเรียนล่ะคะสวนเป็นยังไงสวนดอกไม้บ้านใครเป็นสวนดอกไม้บ้านใครเป็นสวนต้นไม้แล้วใครเป็นพืชผักสวนครัวมีไหม nice, very good.So, what do you do in the garden? ปกติเราทำอะไรกันบ้างคะในสวนรดน้ำต้นไม้ you water the plants, right? You water the tree, watering. What else? ทำอะไรอีกคะนอกจากรดน้ำต้นไม้แล้วทำอะไรตัดกิ่งไม้อะไรอีกอะไรอีก Give me more. ปลูกผักใช่ไหมถูกต้องคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยนักเรียนรู้กันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษผ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในสวนมีอะไรบ้างนะคะเราวันนี้คุณครูมีวลีมาทั้งหมด7วลีด้วยกันที่อยากจะให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องก่อนที่เราจะทำกิจกรรมถัดไปโอเค you have to listen first and then you have to repeat each word or each phrases โอเคนักเรียนจะต้องฟังก่อนแล้วออกเสียงตามนะคะ are you readyOkay, student on the LTV. Listen first.
3: Mowing the lawn.
0: Okay, one more time.
3: Mowing the lawn.
0: Okay, คำเสียงเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นมากเลยใช่ไหมคะออกเสียงว่าอะไรนะ
2: Mowing the lawn.
0: สิ่งที่นักเรียนได้ยินคืออะไรพยายามแกะมันให้ได้นะคะ one more time.
3: Mowing the lawn.
0: Mowing the lawn. One more time.Mowing the lawn นักเรียนคิดว่ามันจะแปลว่าอะไรทราบไหมยังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเพราะกิจกรรมของเราจะทำให้นักเรียนทราบความหมายของคำศัพท์ได้ด้วยตัวของมันเองเลยนะคะต่อไป
3: digging the soil
0: โอเค one more time
3: digging the soil
0: Digging the soil. Do you know what that is mean, soil?
4: Soil.
0: What is it? Soil. What is it?
4: Soil.
0: นักเรียนรู้จักไหม soil คืออะไร what is it? ทราบไหมคะ soil what is it soil? ดินถูกต้องนักเรียนก็จะต้องมาคาดเดาจากบริบทถัดจากนี้นะคะว่า digging the soil คืออะไร digging the soil โอเค next one
3: picking flowers
4: picking flowers
0: picking flower what is it picking flowers okay one more time picking flowers good job next one
5: raking the leaves
0: okay one more time
5: raking the leaves
0: what is it the leaf do you know the leaf is รู้จักไหม leaf that's right leaf แปลว่าใบไม้ถ้าเป็นรูปเอกพจน์จริงๆจะเป็น lea แล้วก็ตัว f นะคะแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นพหูพจน์เมื่อไหร่นะคะเราเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติมES เข้าไปก็จะแปลว่าใบไม้หลายๆใบนักเรียนก็ลองคิดดูว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับใบไม้นะคะต่อไปคำนี้ยากนิดนึงนะคะตั้งใจฟัง
5: Fertilizing the garden
0: Okay one more time
5: Fertilizing the garden
0: Fertilizing the garden นักเรียนออกเสียงว่า fertilizing หรือ fertilizing ก็ได้นะคะออกได้สองแบบโอเค one more time fertilizing the garden
2: fertilizing the garden
0: ทราบความหมายของมันไหมใครทราบมีไหมคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้จากกิจกรรมถัดไปต่อไป
5: watering the plants
0: this is the easy one right watering the plants
2: Watering
0: means you water. That's right. The next one.
3: Growing the plants.
2: Growing the plants.
0: One more time.
3: Growing the plants.
2: Growing the plants.
0: Growing the plants. Do you know what that means? Growing. Growing. ทำยังไงต้นไม้ถึงจะโตเราต้องทำยังไงคะ
6: ใช้ป
0: ุ๋ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความหมายมันคืออะไรตอนนี้ก็นะคะได้แจกใบคำศัพท์ให้นักเรียนไว้แล้วนะคะไว้ประกอบให้นักเรียนดูคำศัพท์ไปเรื่อยๆเพราะว่าคำศัพท์เนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นใบคำศัพท์ก็จะอยู่บนโต๊ะของนักเรียนนะคะทุกกลุ่มเลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรคำศัพท์ให้นักเรียนให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปโอเคเดี๋ยวลองออกเสียงอีกสักรอบดีกว่าก่อนที่เราจะไปกิจกรรมต่อไปนะคะโอเควารีแรกเลยคือคำว่าOkay, one more time. Mowing the lawn.
2: Mowing the lawn.
0: Digging the soil.
2: Digging the soil.
0: Picking flowers.
2: Picking flowers.
0: Raking the leaves.
2: Raking the leaves.
0: Fertilizing the garden.
2: Fertilizing the garden.
0: Watering the plants.
2: Watering the plants.
0: Growing the plants.
2: Growing the plants.
0: Okay, นะคะตามนี้เลยนักเรียนออกเสียงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำถามของครูมีอะไรบ้างนะคะคุณครูมีคำถามให้นักเรียนอยู่ประมาณ7คำถามด้วยกันนะคะซึ่งเราจะดูจากภาพและทีเชอร์จะถามว่า What is she doing? ทีเชอร์มีตัวเลือกมาให้ระหว่าง A กับ B นะคะ A กับ B นักเรียนจะเลือก A หรือ B กลุ่มไหนได้คำตอบก็จะได้คะแนนไปใครตอบได้ก็จะได้คะแนนไปลองเช็คดูนะคะโอเคโอเค the first picture what is she doing A or B A or B everyone who thinks B raise your hand okay who thinks A raise your hand เดี๋ยวข้อนี้เราทำเป็นตัวอย่างก่อนเนาะข้อแรกนะคะก็คือข้อ A บอกว่า she is watering flowersใช่หรือไม่ Is she watering flowers? No. Okay. Because she is picking the flower. Everyone say she is picking flowers.
2: She is picking flowers.
0: ดูจากภาพแล้วนักเรียนเห็นความหมายของมันไหมคะว่าแปลว่าอะไร
2: เก็บดอกไม้
0: ถูกต้อง She is picking flowers ก็คือเขาเนี่ยกำลังเก็บดอกไม้อยู่นะคะดูโครงสร้างของประโยคดีๆนะต่อไป number 2 Look at the picture What are they doing A they are licking the leaves or B they are digging the soil Okay Which group can answer this question Touch your ears and then 3 2 1 go Group 3A or B?
6: A.
0: A, okay. What is it?
6: They are racking the reef.
0: They are racking.
6: They are racking the reef.
0: Do you agree with thank you? Do you? ทุกคนเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะ The leaves. Okay, thank you. Can you please read it one more time? They are racking the leaves.
6: Reeves.
0: Okay, clap your hand to thank you. Good job. ข้อนี้นะคะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะจากภาพก็คือมีใครบ้างเอ่ยมีคุณแม่แล้วก็ลูกๆใช่ไหมคะช่วยกันทำอะไรเอ่ยเขากำลังเก็บใบไม้นั่นเองคือเขากำลังกำจัดเศษใบไม้แห้งออกไปนะคะก็คือข้อ A ต่อไป number 3 Look at the picture. Group 3 you got one point. You have to write down your point. Number 3 What is she doing?What is the little girl doing? Okay, group 6 going to answer the questions. Okay, I will give you the signal again. เดี๋ยวครูให้สัญญาณอีกรอบนึงนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ตอบนะคะโอเค Touch your ears. Okay, ซ้อมเมื่อสักครู่ซ้อมนะคะ Touch your ears and then 3, 2, 1, go. ยังไม่ได้ยินคำว่า go เลยเอาใหม่ One more time. Go นะคะแล้วค่อยยกโอเคโอเค3, 2, 1, go. Go forward. ทำตามกติกานะคะเด็กๆ Okay.
7: A, she is watering the plants.
0: Do you agree with Ava?
8: Yes.
0: Yes or no?
8: Yes.
0: Yes. Okay, clap your hand for group 4. Good job. Okay, this sentence is she is watering the plants. นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่รดน้ำต้นไม้นั่นเอง Number 4 What is she doing? A. She is growing the plants Or B. She is mowing the lawn Okay Who can answer me this question? Touch your ears and then 3, 2, 1, go Group 2
7: B. She is mowing the lawn
0: Wow, that's very good, thank youClap your hand for your friend. Good job. Okay. Okay. This part is B. She is mowing the lawn. Mowing the lawn คือการที่เราทำอะไรคะตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้านั่นเองเดี๋ยวนักเรียนจำความหมายของคำศัพท์คำนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็รูปของประโยคนี้ด้วยต่อไปตอนนี้เรามีกลุ่มไหนได้คะแนนแล้วบ้างกลุ่ม
8: 3 and 4
0: Okay.Group 1, group 5, and group 6, hurry up. Okay. What is he doing? Look at this. What is it? Okay. The choice is he is raking the leaves or he is digging the soil. Okay, touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 5.But what is he doing? A or B?
6: B, ครับ. He is digging the soil.
0: He is digging the soil. I think so. Clap your hand for Song Tham. Okay, good job. Okay, group 5, you got 1 point.คำตอบข้อนี้ก็คือ he is digging the soil digging ก็คือการที่เขาทำอะไรคะขุดดินนั่นเองถูกต้องนะคะจำประโยคนี้ไว้ด้วยนะ he is digging the soil the next one number 6 what are they doing they are picking the flowers or they are growing the plants what do you think Okay. Touch your ears. And then 3 2 1 go. Oh, go five. เพื่อนยกเร็วมากค่ะเมื่อสักครู่เฮ้วันนี้เรามาล่าคะแนนกันนะคะทรงทำเขาไม่ยอมแล้วนะคะโอเค ARB
6: B ครับ
0: B โอเค Can you read this for me please
6: They are growing the plant
0: One more time They are growing the plants
6: They are growing the plant
0: Very good one You got 2 points right now Clap your hand for your friend Good job Second one นะคะข้อนี้ก็ตอบข้อ B นั่นเองเนาะ They are growing the plants ก็คือคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่ปลูกต้นไม้นะคะคำว่า growing คือการปลูกต้นไม้นั่นเองพวกเขากำลังปลูกต้นไม้ I think it's the last one What is he or she doing มือนี้คุณครูก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมคะคุณครูก็เลย slash ไว้ให้เป็น he or she I don't know who he or she โอเคดูจากช้อยนะคะว่ามันควรจะเป็นคำว่าอะไร A he or she is fertilizing the plantsOr B, he or she is growing the plants. เขากำลังปลูกหรือเขากำลังทำอะไรเอ่ยดูจากภาพ ถูกต้องดีมากเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนน Touch your ears and then 3, 2, 1, go Group 2ปุ้นแขนยาวมากเลยโอเค
7: A, he or she isFertilizing the plants.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. ข้อนี้นะคะตอบชัดๆเลยก็คือข้อ A นะคะ He or she is fertilizing the plants. อย่าลืมนะคะคำนี้ออกเสียงได้สองแบบ Fertilizing or fertilizing is okay. T or T is okay. It's for American English and British English, right? แสดงว่า fertilizing แปลว่าเขากำลังใส่อะไร
9: ใส
0: ่ปุ๋ยนั่นเองนะคะนักเรียนก็จำคำศัพท์ไว้นะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนนะคะโครงสร้างเมื่อสักครู่ที่เราเรียนกันคือเทนส์อะไรเอ่ย What is it Present continuous tense Present แปลว่าอะไรคะ Present เอาคำนี้ก่อน Tense แปลว่าการกอไก่สระอาลอลิงนะคะหรือว่าเวลานั่นเองนะคะ Present แปลว่าปัจจุบัน And continuous แปลว่าต่อเนื่องก็คือช่วงเวลาที่มันอยู่ในปัจจุบันแบบอะไรแบบต่อเนื่องก็คือเราพูดเมื่อสิ่งนั้นเป็นการกระทำที่กำลังเกิดในขณะที่เราพูดด้วยนะคะนี่ตามนี้เลยใช้บรรยายการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือในช่วงเวลาปัจจุบันที่ยังดำเนินต่อไปนะคะจะมีตัวอย่างมีโครงสร้างให้ดูก่อนโครงสร้างของประโยคก็คือประธานมีอะไรบ้าง subject I you
9: we
0: They อะไรอีกคะ He she or it and you have to follow by verb to be is am or are and the last one you have to put verb with ing for example I am teaching English now ถูกต้องไหม Am I am teaching English now ตอนนี้ teacher ปิ่นกำลังสอนภาษาอังกฤษอยู่ใช่หรือไม่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังพูดในขณะที่กำลังทำเลยถูกต้องไหมคะ And at the same time you are studying English right now ในเวลาเดียวกันนักเรียนก็กำลังทำอะไรอยู่เรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยตอนนี้เลยนะคะนี่ก็คือลักษณะของประโยคที่เราใช้ใน present continuous tense นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถดูความหมายนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างประกอบไปด้วยเพื่อความเข้าใจมากขึ้นก็คือประโยคทั้งหมดที่นักเรียนได้ตอบคำถามไปทั้งหมดนี้นะคะก็คือ present continuous tense นั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสร้างประโยคนี้ได้อย่างไร Everyone what is she doing she is วิธีการสร้างประโยคก็คือเราดูภาพเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมคะและสิ่งที่เขาทำคืออะไรภาษาอังกฤษก็คือ
9: Watering
0: ก็จะเป็น she is watering the plants everyone repeat after teacher she is watering the plants
9: she is watering the plants
0: okay so what are they doing the second picture are they doing What are they doing?
10: They
0: พวกเขามีกี่คนคะในภาพนี้มีกี่คน One, two, three, four. ประธานที่เราใช้ก็คือ
10: they
0: นะคะ not there they are racking the leaves. Very good. นะคะวิธีการทำ present continuous ก็เป็นแบบนี้นะคะประธาน verb to be และกริยาที่เติม ing แบบนี้นะคะทำไมทีเชอร์ต้องอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องทำใบงานถูกต้องไหมจะได้เขียนได้ถูกต้องนะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงใบงานนะคะทีเชอร์จะให้เราทบทวนคำศัพท์ก่อนว่านักเรียนจำได้ไหมว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรบ้างทีเชอร์มีบัตรคำศัพท์ให้ทั้งหมดประมาณ7คำแต่วันนี้นักเรียนของทีเชอร์มีกี่กลุ่ม6กลุ่มขอให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเลือกคนที่แสดง acting ได้เก่งที่สุดของกลุ่มตัวเองออกมาหน้ากระดานเลยนะคะทั้งหมด6คนกลุ่มละ1คนกลุ่ม1 who is who are coming who wants to come group 2 3 4 5 and 6เดี๋ยวต้องเรียนยืนรอตรงนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวให้มาทีละคนยืนรอตรงนั้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคะแนนให้ได้นะคะรอบนี้โอเคแค่ทำท่าทางโอเค everyone listen carefully โอเคทุกคนฟังนะคะสิ่งที่นักเรียนที่จะได้ออกมาใบ้นะคะเขาจะได้สุ่มคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนจะออกมาแสดงท่าทางทีละคนกลุ่มไหนที่ตอบได้ก่อนว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรแล้วก็พูดเป็นประโยคถ้าเพื่อนเป็นผู้หญิงเราต้องบอกว่า she is แล้วก็ตามด้วยวลีที่ครูให้ไปเข้าใจใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ร่วมดูไปด้วยกันนะคะว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยทำท่าอะไรนักเรียนปลายทางก็ตอบไปด้วยนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก่อนก็จะได้คะแนนไปเดี๋ยวที่จะเป็นคนถามเองพวก wants to be the first one I need group 6เดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนกลุ่มที่6 5 4 3 2 1นะคะเรียงกันแบบนี้นะคะโอเคมาเดี๋ยวดูเพื่อนทำท่าทางให้ดีนะว่าเพื่อนจะทำยังไงเดี๋ยวครูช่วยนะคะสุ่มเลยได้ไหม
11: ได
0: ้โอเค Are you ready 3 2 1รีดผ้าแน่เลยกำลังรีดผ้า ใช่ไหมโอเค thank you โอเค which group going to be the first one โอเค touch your ears and then 3 2 1 go group 6 what is she doing ทำท่าต่อไปเลยลูก what is she doing
12: She is watering the plant.
0: She is watering the plants. That's correct. You got one point. Clap your hand for yourself. Okay. Next one. Group five. Okay. ได้ไหมจำได้ไหมทำให้ได้ปะใช่เปล่าคำนี้คืออะไร
13: มันคือกำลังกวาดใบไม้
14: ไม่ใช่
15: มันคือ
13: ตัดหญ้า
0: อะไรครับกำลังใช้หญ้าโอเค
14: เครื่องตัดหญ้า
0: ใช่ใช่
14: แล้วมันจะ
13: โอเค
0: โอเค let's do it one more time slowly one more time อีกรอบหนึ่ง What is he doing? Okay, touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 5. What is he doing? เขาใบ้มาเพื่อกลุ่มของตัวเองเลยนะเนี่ย What is he doing? ตอบได้ไหมตอบไม่ได้จะเป็นสิทธิ์ของกลุ่มอื่นนะคะ I give you 3, 2, 1.
16: He is mowing the lawn.
0: Do you agree with her? ห็นด้วยไหมแสดงว่าทรงทำแสดงได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะโอเค he is mowing the lawn clap your hand for your friend good job okay next one okay Alice okay อย่าพูดออกมานะเข้าใจใช่ไหมคะโอเค Are you ready? Everyone, are you ready?
11: Yeah.
0: Okay, look at your friend. Let's go. Okay, เอาเพื่อนตอบได้หมดเลย. Okay, everyone touch your ears. And then

0: ี่คะแนนกันแล้วโอเคกรุ๊ป3โอเค please โอเค don't say it don't say it don't say it โอเค let's think about your actingทำได้ไหมเอ่ยโอเค are you ready let's do it let's do it what do you think what is he doing okay touch your ears and then 3, 2, 1 go group 3What is he doing?
1: He is fertilizing in the garden.
0: Fertilizing? No, sorry. No, not time for you. Thank you. Thank you. ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะ Okay, touch your ears again. Touch your ears. Okay, thank you. Could you please acting again? Okay, one more time. Touch your ears and then 3, 2, 1 go.Group 2.
2: He is digging the soil.
0: He is digging the soil. I think so. Clap your hand for your friend. Good job. Nice. Okay. The beautiful lady is coming. คนสวยออกมาแล้วนะคะเราต้องดูได้ไหม
3: ใส
0: ่ใส่ปุ๋ยถูกต้องอย่าเสียงดังนะ What is it Oh my god แล้วนักเรียนก็รู้ด้วยว่าทำท่าอะไรนักเรียนไปทางรู้ไม่เอ่ยเพื่อนทำอะไรเอ่ยทำท่าอะไรเอ่ยโอเคโอเค touch your ear touch your ear and then 3, 2, 1 go Oh, group 2. Okay, what is she doing?
2: She is
0: fertilizing.
2: Fertilizing
0: the garden.
2: The garden.
0: She is fertilizing the garden. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนกำลังใส่ปุ๋ยอยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ Yes or no yes. yes fertilizing the garden clap your hand for your friends okay the last one I have two faces left okay are you ready let's do itเราทำเป็นท่าทางแบบว่าให้มันชัดๆเลยลูกแล้วเด็กๆเข้าใจด้วยโอเค if you think you understand just tell me touch your ears and then 3, 2, 1 go group 1 what is she doing
4: she is growing the plants
0: she is growing the plants do you agree with him เห็นด้วยไหมคะgrowing the plants that's right แต่ว่าครูแปลกใจมากว่าครูดูแล้วครูไม่รู้เลยนะคะเก่งมาก very good sit down please okay okay everyone clap your hand for yourself good job okay จะมาเช็คคะแนนก่อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้กี่คะแนนแล้ว group 1 how many points you got 1 group 2 4 group 3 group 4 2 group 5Only one, okay. Three, group six?
5: One.
0: That's nice, okay. Don't forget to put your point up your worksheet. นะคะเราเขียนคะแนนของเราไว้เดี๋ยวครูไปเพิ่มคะแนนให้เองนะคะในแต่ละกลุ่มเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่าใบงานของเราต้องทำอะไรบ้างนะคะ Worksheet number 38, Lively Garden. We have two parts. เรามี2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกให้ทำอะไรนะคะ instructions บอกไว้ว่า write sentences for each item by using the present continuous form นักเรียนก็บรรยายนะคะ

ามรูปภาพที่ได้ทั้งหมด5ภาพนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างให้ดูนะคะในใบงานก็จะมีตัวอย่างแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนตามโครงสร้าง present continuous คือมีประธาน verb to be และกริยาที่เติม ing ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูภาพนี้ดูว่าเขาทำอะไรอยู่ what is he doing he is digging the soil ถูกต้องนะคะนักเรียนก็เขียนแบบนี้ทีนี้ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องทำแล้วนะคะสำหรับใบงานแรกนะคะไม่ยากมาก Look at the picture and then write the sentence ถ้านักเรียนไม่รู้ว่าต้องเขียนยังไงให้ดูตัวอย่างนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนักเรียนใช้อะไร She แต่ถ้าเป็นภาพที่ระบุเพศไม่ได้นักเรียนก็เขียน he slash แล้วก็ she เอาไว้นะคะเหมือนที่ทีเชอร์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะโอเค if you are ready take your time

0: Okay, everyone, time's up. Time's up. Put your pen down first. วางปากกาก่อนนะคะ Okay. All right. Who have finished? ใครเสร็จแล้วบ้างยกมือ Have done it. Okay. นักเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมได้ทั้ง5ข้อเลยนะคะเดี๋ยวใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตามทีเชอร์ปิ่นไปนะคะว่าคำตอบของหนูถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค picture number one picture number one what is he or she doing what is he or she doing everyone
1: he or she is
0: โอเคภาพนี้นะคะเขากำลังใส่ปุ๋ยใช่ไหมคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะก็คือ he or she is fertilizing the plants โอเค everyone repeat after teacher he or she is fertilizing the plants he or she is fertilizing the plants very good check your answer นะคะเช็คคำตอบให้เรียบร้อยอันนี้พาร์ท A นะคะทำพาร์ท A ให้เรียบร้อยตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะ
2: มันจะได้หรือ
0: ตรงนี้เป็นพืชใช่ไหมเราใช้ the plants ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นภาพที่เขากำลังใส่ปุ๋ยทั้งสวนอย่างเงี้ยเราค่อยใช้ the garden แต่ว่ามีความหมายได้ทั้งสองแบบตอบแบบไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเอาแบบชัดเจนเลยก็คือ the plants ต่อไป the second one what is he or she doingWhat do you think? What is he or she doing? That's right. He or she is growing the plants. นะคะ Okay, you can check your answer. ภาพนี้ก็คือภาพที่เขากำลังปลูกต้นไม้อยู่แต่เราไม่ทราบเพศที่แน่นอนเราก็ select ไว้ได้ He or she is growing the plants. Okay, can I move to number three? ไปต่อเลยได้ไหมOkay, number three. What is he doing? What is he doing?
1: He is watering the plant.
0: He is watering the plant. ดีมากนะคะ Next one, number four.ในภาพนี้เป็นผู้หญิงนะคะถ้าสังเกตดูจะเห็นรูปร่างแล้วก็ทรงผม

0: เขานะคะ What is she doing? What is she doing?
1: She is raking the
0: leaves. Very good. โอเคเช็คไปเลย All right. I will move to number 5. The last one.Number 5, what is he doing?
1: He is mowing the lawn.
0: That's correct. Okay, check your answer. And then you have to score yourself. ให้คะแนนตัวเองไว้นะคะว่าได้กี่คะแนนใน part A. มีทั้งหมด5ข้อก็เต็ม5. ใครที่เขียนถูกทั้งหมดเลยก็ได้5คะแนนไปค่ะ Okay. I need to move to part B. You have to flip your worksheet.พลิกใบงานของตัวเองนะคะแล้วดูที่ part B นะคะ part B you have to look at the picture and answer the questions part ที่2นะคะจะเป็น part ที่เราจะต้องตอบคำถามไม่ใช่เขียนบรรยายแล้วใช่ไหมตอบคำถามอะไรบ้างดูนะคะมันจะมี A จะถามนะคะยกตัวอย่างเช่นดูจากภาพ A ถามว่า are you growing plants คุณกำลังปลูกต้นไม้อยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ growing ไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า no เขาถาม are you ถาม you ก็ต้องตอบ I นะคะ no I am not growing the plants I am fertilizing the plants แบบนี้ฉันไม่ได้ปลูกแต่ฉันกำลังใส่ปุ๋ยอยู่นะคะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปข้อที่1แล้วเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะข้อ1ถามว่า is she picking flowers yes or no
1: yes
0: right เวลาเราตอบว่าใช่สามารถบอกว่า yes she is แล้วจบได้เลยนะคะถ้าตอบแบบสั้นๆ yes she is หรือนักเรียนจะเขียนแบบเต็ม yes she is picking flowers แบบนี้ก็ได้นะคะที่ที่เชอร์ไม่ได้ใส่ the หน้า flowers เพราะว่าดูจากภาพนะคะเราอาจจะไปเก็บที่สวนใหญ่ๆตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดมันอยู่เป็นสวนที่เราเจาะจงหน่อยเป็นสวนในบ้านของเราเราจะเติม the flower ก็ได้เพื่อให้เป็นความเจาะจงมากขึ้นแต่ถ้าในภาพเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นสวนในบ้านหรือไม่ได้เห็นชัดเจนนักเรียนก็ใช้ picking flowers แบบนี้ก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เช่นเดียวกันนะคะโอเค can I move to the next one can Iไปต่อเลยนะคะ Number 2 Is he growing flowers?
1: No.
0: No, because he is watering the plant. นะคะเขากำลังรดน้ำพืชที่อยู่ในกระถาง1กระถางเลยนะคะเวลาเราจะปฏิเสธก็บอกว่า No, he isn't growing the flowers. Growing the flowers. เขาไม่ได้กำลังปลูกดอกไม้แต่ว่าเขากำลังทำอะไรรดน้ำต้นไม้ต่างหากนะคะวิธีการเขียนปฏิเสธก็แบบนี้นะคะไม่ยากจริงๆถ้าในภาษาพูดตอบ no he isn't ก็จบเลยเข้าใจได้เช่นเดียวกันไม่ต้องแปลก็ได้ไม่ต้องทวนคำตอบก็ได้แต่ถ้าในเวลาที่เราเขียนเราอยากเขียนแบบเต็มๆนักเรียนก็เขียนได้แบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะแล้วก็การเลือกใช้โอเค can I move to the next oneไปต่อได้ไหมคะย่างโอเค I give you 1 minute 1 นาทีโอเค and I move to the next one can I ไปต่อเลยได้ไหมคะโอเคโอเค picture number 3Is she mowing the lawn? Yes or no?
1: No.
0: No, she isn't mowing the lawn because she is raking the leaves. เขากำลังทำอะไรอยู่กำลังเก็บกำจัดใบไม้อยู่ใช่ไหมเขียนแบบนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันได้นะคะโอเค next one number 4 is he or she going the plants yes or no

0: going the plants yes he is เรียนตอบแบบสั้นก็ได้นะคะ yes he is แบบนี้จบเลยโอเค I'm going to the next one okay the last one is he digging the soil yes or no
1: yes
0: he is or he is digging the soil you can write out like full or short sentenceแต่นักเรียนต้องไม่ลืมจุด full stop นะคะ don't forget to put full stop ก็คืออย่าลืมใส่จุดลงไปที่ประโยคด้วยนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเรา wrap up กันนะคะสรุปบทเรียนนะคะวันนี้เราเรียน tense อะไรไปจำได้ไหม present continuous tense นะคะ present continuous นะคะใช้สำหรับการบรรยายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังพูดเลยนะคะเหมือนที่ teacher กำลังทำอยู่ I am teaching English and you are studying English ซึ่งโครงสร้างนะคะก็จะประกอบด้วยประธานบวกกับ verb to be นักเรียนเลือกใช้ verb to be ให้สอดคล้องกับประธานในประโยคแล้วก็เติมกริยาที่มี ing เข้าไปด้วยแบบนี้นะคะ For example everyone what is she doingWhat is she doing? Look at the picture again. She is. That's very good. She is picking flowers. นะคะวิธีการสร้าง present continuous tense ก็เป็นแบบนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีวิตของนักเรียนเลยเมื่อเรียนคาบนี้ไปแล้วนะคะก็ประกอบกับกิจกรรมอื่นๆก็ใช้ได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ tidy or messy.เดี๋ยวเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็ชุดคำศัพท์ที่ครูจะเตรียมไว้ให้แล้วก็กิจกรรมที่เราจะต้องมาสนุกด้วยกันโอเค you are very good for today นักเรียนตั้งใจเรียนมากเลยนะคะวันนี้ you are a good student and you can like answer the question correctly นักเรียนก็ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องดีมากๆวันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะOkay, before leaving, I have to say thank you for attention. I am very thankful for you today. I hope you enjoy our lesson. See you next time.
2: Thank you, the teacher.
3: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. Don't forget to say bye-bye.
3: Bye.
0: ดีมากครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: We actually proposed scientifically directly to the Australian Antarctic Division, and they chose us in competition with researchers from around the world. They wanted to be sure to support the highest quality research. I think they are impressed by our track record and knowing clearly what we want to accomplish scientifically in the next 10 years. This research is about cosmic rays, which are particles from space. So when they hit Earth's atmosphere, these collisions cause many other secondary particles that can come to ground level. So as we sit here, there are hundreds of these particles

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้น
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ

0: ากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
2: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
2: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
0: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
2: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
0: ปากกาขนนก
1: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
0: ทุกคนไปกันเลย
1: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
4: ช่วยจับ
3: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: นาพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
4: มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่ไป
0: เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
0: กระพวนเก็บแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
2: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
2: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
2: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
2: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เพื่อนทั้งหมด
1: ทำความเคารพ
2: สวัสดีครับคุณครู
3: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาและวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันเอ่ย
2: การสำรวจศาสนสถานลงมือทำความสะอาดศาสนสถาน
3: ก็คือการสำรวจศาสนสถานและลงมือทำศาสนสถานใช่ไหมครับซึ่งวันนี้นะครับห้องต้นทางได้ลงมือไปทำหรือยังครับ
4: ทำ
3: แล้วเนาะเราจะมาเล่าให้กับเพื่อนปลายทางฟังว่าเราเนี่ยนะครับได้เจออะไรบ้างนะครับในการทำไมครับไปสำรวจศาสนสถานและลงมือทำศาสนสถานในวันนี้นะครับจะเป็นผู้ที่จะต้องพูดก็คือเพื่อนเพื่อนห้องต้นทางนะครับอ่ะก่อนเรียนเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องระบุพื้นที่ในวัดที่จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับพร้อมทั้งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือสังเกตและจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นในพื้นที่ต่างๆของวัดด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการดูแลรักษาศาสนสถานนะครับเอาล่ะครับนักเรียนซึ่งนะครับกิจกรรมนะครับที่ครูให้นักเรียนไปทำที่วัดนะครับครูก็ได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ต่างๆของวัดนะครับแล้วก็ให้นักเรียนจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นนะครับแล้วก็ให้ระบุว่าสิ่งใดควรทำควรดูแลนะครับอ่ะตอนนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนต้นทางนะครับที่จะได้มาเล่าให้กับเพื่อนปลายทางได้ฟังนะครับใครจะเป็นตัวแทนครับในขั้นแรกใครครับลองเล่าให้เพื่อนฟังสิใครจะเป็นตัวแทนลูกภาพนี้เรากำลังทำอะไรกันครับลองเล่าให้เพื่อนฟังสิตัวแทนเล่ากลุ่ม6ครับ
5: มีการปรึกษากันภายในห้องครับ
3: ปรึกษากันภายในห้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
5: เกี่ยวกับเรื่องที่จะไปทำความสะอาดศาสนสถานครับ
3: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนครับนะครับก็คือเราปรึกษากันใช่ไหมครับเกี่ยวกับการที่จะไปทำความสะอาดที่ศาสนสถานนะครับต่อมาทีนี้เราแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม6กลุ่มนะครับหลังจากปรึกษากันเสร็จเราทำอะไรต่อเล่าหน่อยสิเราทำอะไรต่อครับเอาใครเป็นตัวแทนเล่าลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเราจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรยังไงเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยมีเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
6: เตรียมไม้กวาดแล้วก็ที่โกยขยะค่ะ
3: เตรียมไม้กวาดและ
6: ที่โกยขยะ
3: ที่โกยขยะนะครับซึ่งเราแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม
6: 6กลุ่มค่ะ
3: 6กลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องมีอะไรครับติดไม้ติดมือไป
6: ที่ทำความสะอาด
3: อุปกรณ์ในการทำความสะอาดก็คือไม้กวาดและที่ตักขยะนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเราก็เริ่มจากอะไรก่อนทบทวน1ประชุมกันก่อนใช่ป่ะประชุมนัดหมายอย่างที่เพื่อนบอกนะครับเพื่อที่เราเนี่ย จะได้แบ่งกลุ่มและแบ่งกลุ่มเสร็จเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าแต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมอะไรไปครับ
0: อ
3: ุปกรณ์ไปเลยนะครับและนะครับครูเองนะครับก็ได้แจกใบจดบันทึกใช่ไหมครับก็คือใบงานที่เท่าไหร่แจกใบงานให้กับนักเรียนเพื่อไปบันทึกใช่ไหมครับทีนี้ครับพอไปถึงวัดแล้วทำอะไรเอ่ยอันนี้ภาพนี้กลุ่มไหนเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าทำอะไรบ้าง
4: สำรวจตรวจสอบศาลาครับพบว่ามีใบไม้กิ่งไม้แล้วก็ฝุ่นครับ
3: ศาลานี้อยู่บริเวณไหนลูก
4: บริเวณรอบโบสถ์ครับ
3: บริเวณรอบโบสถ์ความสำคัญของศาลาเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรครับ
4: อาจเป็นที่พักพิงของพระสงฆ์ครับ
3: พักพิงของพระสงฆ์อย่างเดียวไหม
4: ไม่ใช่ค่ะ
3: นะครับน่าจะมีประโยชน์อะไรอีกครับนอกจากพักพิงของพระสงฆ์แล้วก็คือ
4: เอาไว้ทานอาหาร
3: ของใคร
4: ของประชาชน
3: ประชาชนไปวัดใช่ไหมครับไปนั่งพักหรือรับประทานอาหารหลังจากทำบุญเสร็จได้นะครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อมาพื้นที่ต่อมาสำรวจพื้นที่รอบโบสถ์กลุ่มไหนครับสำรวจเล่าให้เพื่อนฟังหน่อย
7: สำรวจพื้นที่นะคะพบว่ามีหญ้าขึ้นตามกำแพงค่ะแล้วก็พบเศษกิ่งไม้ค่ะแล้วก็มีใบไม้ค่ะ
3: มีใบไม้แล้ววางแผนกันยังไงทีนี
7: ้กวาดใบไม้เก็บเศษกิ่งไม้ค่ะแล้วก็ถอนหญ้าออกจากตามกำแพงค่ะ
3: นี่คือมองแล้วว่าเราจะต้องกวาดใบไม้เก็บกิ่งไม้แล้วก็ถอนหญ้าออกจากกำแพง
7: ใช่ค
3: ่
7: ะ
3: แล้วจึงจะไปทำไมครับเมื่อเรารู้ว่าต้องทำเราก็จะไปทำไมครับกับสมาชิกในกลุ่ม
7: ไปปรึกษากันค่ะ
3: ปรึกษากันก็คือแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมครับ
7: ใช่ค
3: ่
7: ะ
3: แล้วหนูทำหน้าที่อะไรลูกในวันนั้น
7: กวาดใบไม้ค่ะ
3: กวาดใบไม้นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนอันนี้ก็คือพื้นที่นะครับรอบโบสถ์ที่เพื่อนได้พูดไปใช่ไหมครับที่ว่าจะมีอะไรเลยมีอะไรเลยลูกตามที่เพื่อนบอกมีอะไรครับใบไม
0: ้
3: มีหญ้านะครับและที่สำคัญมีหญ้าขึ้นที่ไหนด้วยเนี่ย
0: ตามกำแพง
3: และจะมีกระถางสำหรับปักธูปและเทียนก็มีหญ้าขึ้นด้วยนะครับเอาละครับต่อมาถนนและลานพระครับ
6: จากการสำรวจถนนและลานพระพบว่ามีกิ่งไม้และเศษใบไม้เป็นจำนวนมากค่ะ
3: และหนูคิดว่าต้องทำยังไงอะลูก
6: กวาดใบไม้และเก็บกิ่งไม้ค่ะ
3: กวาดใบไม้และเก็บกิ่งไม้แล้วพอสำรวจเสร็จกลุ่มเราแบ่งหน้าที่กันอย่างไรครับ
6: คนหนึ่งกวาดคนหนึ่งเก็บใบไม้ค
3: ่
6: ะ
3: อ๋อมีคนกวาดกับคนเก็บใบไม้และหนูทำหน้าที่อะไรคะ
6: ทำหน้าที่กวาดค่ะ
3: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้พอเราสำรวจเสร็จเราก็ทำไมลูกสำรวจสภาพพื้นที่เสร็จเราทำไมครับแล้วทำไมครับเราก็จดบันทึกลงในใบงานที่20นะครับเรื่องสำรวจพื้นที่นะทีนี้ขอตัวแทนนำเสนอนะครับ
8: พื้นที่สำรวจนะคะถนนสภาพปัจจุบันคือมีเศษใบไม้กิ่งไม้วิธีการดูแลคือ กวาดใบไม้เก็บเศษกิ่งไม้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะคือไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะพื้นที่ที่สำรวจลานพระสภาพปัจจุบันมีเศษใบไม้กิ่งไม้ต้นหญ้าค่ะวิธีการดูแลกวาดใบไม้เก็บเศษกิ่งไม้ถอนต้นหญ้าอุปกรณ์ที่ใช้คือไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวพื้นที่ที่สำรวจคือโบสถ์สภาพปัจจุบันนะคะมีเศษใบไม้กิ่งไม้ต้นหญ้าที่กำแพงมีฝุ่นที่หน้าโบสถ์ที่การดูแลกวาดใบไม้เก็บกิ่งไม้ถอนหญ้ากวาดหน้าโบสถ์ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะไม้กวาดดอกหญ้าพื้นที่ที่สำรวจนะคะคือศาลาสภาพปัจจุบันมีใบไม้กิ่งไม้และฝุ่นค่ะวิธีการดูแลกวาดฝุ่นในศาลาเก็บใบไม้เก็บกิ่งไม้อุปกรณ์ที่ใช้นะคะคือไม้กวาดดอกหญ้าค่ะพื้นที่บริเวณใดที่นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถทำความสะอาดได้ก็จะมีถนนลานพระโบสถ์ศาลาค่ะ
3: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้แบ่งกันสำรวจนะครับก็คือสรุปแล้วเราจะทำพื้นที่ทั้งหมดกี่จุดลูก4จุดมีที่ไหนบ้างครับถนนลานพระโบสถ์ศาลานะครับแล้วก็พื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะครับและต้องใช้หลายกลุ่มก็คือบริเวณโบสถ์นะครับก็คือมีทั้งนะครับรอบโบสถ์และบนโบสถ์นะครับอ่ะทีนี้นะครับพอสำรวจเสร็จปุ๊บรู้จักวิธีการดูแลเรามีอุปกรณ์ไปยังมีแล้วเราก็ทำไมครับลงมือทำความสะอาดนะครับโดยแต่ละกลุ่มก็ได้แบ่งกันไปนะครับตามพื้นที่ที่เราได้สำรวจนะครับเอ้าทีนี้ลองบอกเพื่อนสิครับว่าลงมือทำอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มก็ได้ลงมือทำนะครับทำความสะอาดพื้นที่ศาลานั่งพักกลุ่มไหนครับลองเล่าให้เพื่อนสิครับว่าทำยังไงทำอย่างไรบ้าง
9: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดบริเวณศาลาวัดค่ะ
3: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดบริเวณศาลาวัดทำไมถึงต้องใช้ไม้กวาดดอกหญ้าล่ะลูก
9: เพราะว่ามันสะดวกค่ะแล้วก็ทำให้พื้นที่ศาลาวัดสะอาดค่ะ
3: นะครับเพราะว่าทำไมครับไม้กวาดดอกหญ้าที่สะดวกเพราะว่าเหมาะสมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นอะไรลูก
9: เป็นพื้นกระเบื้องค่ะ
3: เป็นพื้นกระเบื้องนะครับเราจึงต้องใช้ไม้กวาดดอกหญ้าในการกวาดนะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็อย่างที่เพื่อนได้บอกไปตอนต้นว่ามีความสำคัญอย่างไรครับ
9: ใช้สำหรับการพักพิงค่ะ
3: ทั้งของพระสงฆ์และ
9: ของประชาชนค่ะ
3: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาครับทำความสะอาดพื้นถนนเล่าให้เพื่อนหน่อยสิฟังหน่อยสิว่าทำยังไงบ้างลูก
10: ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะกวาดไปบริเวณพื้นถนนค่ะและก็ตรงสถานที่จอดรถค่ะ
3: ทำไมใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวเหรอลูก
10: เพราะไม้กวาดทางมะพร้าวเหมาะสมกับพื้นที่เป็นพื้นถนนค่ะ
3: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาทำความสะอาดพื้นที่ถนนอีกลองเล่าให้เพื่อนฟังซิว่าทำอย่างไรบ้าง
11: กวาดขยะพื้นที่ถนนค่ะแล้วก็เก็บใบไม้ค่ะ
3: เก็บใบไม้เพราะว่าบริเวณพื้นที่ถนนเต็มไปด้วยอะไรเลยลูก
11: ใบไม้ค่ะ
3: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อมาครับกลุ่มไหนครับทำความสะอาดพื้นที่ลานพระ
12: ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดรอบลานพระให้สะอาดค่ะ
3: เพราะลานพระตอนที่ไปสำรวจเนี่ยมีอะไรอะลูก
12: มีกิ่งไม้และใบไม้

0: ล้วยังมีมดไฟมดคันไฟด้วยค่ะ
1: อ๋อมีมดด้วยดังนั้นตอนเราทำความสะอาดเราต้องทำไงครับ
0: ระมัดระวัง
1: ระมัดระวังนะครับดีมากนะครับนักเรียนครับอย่างเพื่อนกลุ่มนี้ละเอียดมากเลยนะครับเวลาไปสำรวจพื้นที่ก็จะเห็นว่ามีมดด้วยนะครับดังนั้นเวลาทำความสะอาดเราต้องระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทำความสะอาดพื้นที่โบสถ์เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าทำอย่างไรบ้าง
2: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าครับแล้วก็ไม้กวาดทางประวัติทางมะพร้าวครับทำความสะอาดพื้นที่รอบโบสถ์พื้นที่ที่มีกิ่งไม้แล้วใบไม้ครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนจากภาพนี้จะเห็นว่าโบสถ์พื้นที่รอบโบสถ์เป็นไงครับเต็มไปด้วยอะไรเลย
3: ใบไม
1: ้นะครับแล้วก็เพื่อนมีการใช้ทั้งไม้กวาดอะไรลูกทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้าเพราะพื้นที่ของโบสถ์เนี่ยจริงๆแล้วจะมีกระเบื้อง2แบบนะครับคือแบบเรียบกับแบบขรุขระนะครับจึงต้องใช้ทั้ง2ไม้กวาดนะครับต่อมาทำความสะอาดพื้นที่โบสถ์แต่บริเวณไหนครับ
3: หน้
1: าโบสถ์เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าทำอย่างไรบ้าง
4: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดบริเวณหน้าพระเนื่องจากมีฝุ่นและใบไม้ครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือบริเวณหน้าพระเนี่ยตอนที่ไปสำรวจมีอะไรเต็มเลยลูกฝุ่นใบไม้แล้วก็จะมีกิ่งไม้ที่มาจากอะไรกิ่งไม้ที่มาจากนกคาบมานะครับดังนั้นจึงต้องทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่คนที่จะต้องไปคนที่จะไปไหว้พระเนี่ยจะได้ไหว้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับต่อมาครับทำความสะอาดพื้นที่โบสถ์ลองอธิบายเพิ่มอีกสิทำอะไรบ้างบริเวณนี้
5: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดบริเวณที่ปักธูปเทียนค่ะแล้วบริเวณกำแพงก็มีหญ้าขึ้นก็ถอนออกค่ะแล้วก็ในที่ปักธูปเทียนก็มีหญ้าขึ้นก็ถอนในนั้นด้วยค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้เราเนี่ยนะครับได้ฟังเพื่อนนะครับต้นทางนะครับพูดเกี่ยวกับการสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดไปแล้วเรียบร้อยทีนี้ครับฟังไปเมื่อกี้เนี่ยแค่เริ่มต้นนะทีนี้นะครับครูเนี่ยจะลองให้แต่ละกลุ่มครับร้อยเรียงนะครับเป็นประสบการณ์เล่าให้กับเพื่อนปลายทางได้ฟังนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการไปสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดนะครับนะครับเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนปรึกษากันหน่อยว่าจะเริ่มเล่าเรื่องไหนก่อนดีเพราะสนุกมากนะครับตอนที่เราเดินทางไปสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดเนี่ยนะครับงั้นให้นักเรียนปรึกษากันได้เลยครับ

0: เอาละครับทีนี้เรามาฟังประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มกันนะครับว่าการไปสำรวจศาสนสถานและทำความสะอาดศาสนสถานเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ประสบการณ์เรื่องอะไรบ้างจะมีความแตกต่างกันยังไงความสนุกสนานอย่างไรนะครับพร้อมหรือยังครับต้องต้นทางเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยครับเริ่มจากกลุ่ม2ก่อน
1: ตอนวิธีการเดินทางนะครับจะแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มละ10คนครับนั่งรถตู้ไป3คันครับแล้วก็คันละ10คนครับโดยที่ก่อนที่เราจะขึ้นรถตู้แล้วก็ลงรถตู้จะมีการนับจำนวนเสมอครับ
0: แล้วกลุ่มเราเนี่ยทำความสะอาดบริเวณไหนลูก

0: ทำความสะอาดบริเวณศาลาครับ
1: แล้วแบ่งหน้าที่กันอย่างไรครับในการทำความสะอาด
0: ก็จะมีคนคอยกวาดใบไม้ครับแล้วก็มีคนคอยเก็บกิ่งไม้ครับ
1: เพราะว่าในศาลาก็มีกิ่งไม้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: และทีนี้กลุ่มเราเนี่ยประทับใจเรื่องอะไร
0: ประทับใจเพราะว่าทุกคนทำร่วมกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็สนุกสนานครับ
1: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่งเล่าให้เพื่อนฟังซิ
2: กลุ่มหนูนะคะทำความสะอาดพื้นถนนค่ะปัญหาก็คือไม้กวาดที่เตรียมไปไม่เพียงพอสำหรับจำนวนคนค่ะแก้ปัญหาโดยไปยืมอุปกรณ์ของทางวัดค่ะความประทับใจค่ะพื้นที่รอบวัดสะอาดค่ะและเป็นที่ที่น่าท่องเที่ยวและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมค่ะ
1: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มไหนจะเล่าให้เพื่อนฟังประสบการณ์ของเรา
3: สำหรับกลุ่มผมนะครับได้กวาดบริเวณที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้และใบไม้ครับกลุ่มผมได้แบ่งหน้าที่ดังนี้ครับให้เพื่อนส่วนหนึ่งเก็บกิ่งไม้อีกส่วนหนึ่งกวาดใบไม้หลังจากนั้นกวาดค่อยตามเก็บใบไม้แต่ละกองครับ
1: แล้วกลุ่มเราเนี่ยจากที่ได้ทำความสะอาดไปเนี่ยเราประทับใจเกิดความประทับใจอะไรบ้างครับ
3: รู้สึกว่าได้เห็นวัดสะอาดครับแล้วรู้สึกดีครับให้ผู้คนเข้ามาแล้วเห็นว่าวัดเราสะอาดครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนจะเล่าให้เพื่อนฟังกลุ่ม4
4: ปัญหาที่พบเจอนะคะคือสถานที่ที่ทำความสะอาดมีมดคั่นไฟทำให้ต้องระมัดระวังและคอยบอกเพื่อนว่ามีมดอยู่ตรงไหนและสถานที่ที่ทำความสะอาดมีกิ่งไม้ที่เยอะจึงต้องเก็บและกวาดใบไม้ด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวเพราะเหมาะสมสำหรับพื้นที่ขรุขระค่ะ
1: แล้วความประทับใจของกลุ่มเราล่ะคืออะไรลูก
4: ได้บำรุงวัดทำให้วัดของเราน่าอยู่มีความสะอาดมากขึ้นค่ะ
1: ปรบมือครับต่อมาครับกลุ่ม5
5: ปัญหาของหนูนะคะก็คือมีมดคั่นไฟค่ะก็หนูกวาดบริเวณรอบโบสถ์นะคะแล้วก็กวาดบริเวณหน้าพระค่ะโดยใช้ไม้กวาดดอกหญ้าค่ะเนื่องจากมีเศษไม้ที่นกมาทำค่ะ
1: นกมาทำอะไรอ่ะลูก
5: ทำเศษไม้หล่นค่ะ
1: ก็คือบริเวณนั้นนกมาทำรังทำให้เศษไม้หล่นแล้วความประทับใจของกลุ่มหนูล่ะ
5: ประทับใจที่ได้เห็นวัดสะอาดค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนทำอย่างเต็มใจค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม6ครับ
6: ค่ะกลุ่ม6นะคะก็ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โบสถ์และบริเวณที่ปักธูปเทียนค่ะปัญหาที่เจอนะคะพื้นที่บริเวณที่มีขี้นกทำให้กวาดไม่ออกค่ะวิธีแก้ปัญหานะคะนำผ้าชุบน้ำมาถูบริเวณที่มีคราบขี้นกค่ะ
1: แล้วกลุ่มหนูเนี่ยมีความประทับใจเรื่องอะไรครับ
6: กลุ่มหนูนะคะก็มีความประทับใจที่วัดมีความสะอาดมีความน่าไปมากขึ้นและทำให้สามัคคีกันภายในกลุ่มและห้องค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนครับนะครับทีนี้ครับนักเรียนคิดว่าการที่เราไปทำความสะอาดวัดเนี่ยนะครับนอกจากวัดจะสะอาดแล้ววัดจะสะอาดแล้วนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้เรื่องอะไรลุกขึ้นพูดเลยครับได้เรียนรู้อะไรลูก
3: จิตอาสาครับ
1: เรียนรู้เรื่องการเป็นจิต
3: อาสาครับ
1: ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: ก็คือไปทำความสะอาด
3: โบสถ์ครับลานวัดด้วยครับ
1: ทำความสะอาดโบสถ์ลานวัดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนมีใครได้เรียนรู้เรื่องไหนอีกบ้างครับ

0: รู้จักวิธีทำความสะอาดครับ
1: รู้จักวิธีทำความสะอาดเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับจริงไหม
2: จริ ง
1: จริงใช่ไหมครับเพราะเราได้ลงพื้นที่จริงปุ๊บเราจะรู้ว่าการทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ต้องใช้อุปกรณ์เป็นไงลูกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นผิวนั้นเช่นบางพื้นผิวที่เป็นกระเบื้องต้องใช้อะไรไม้กวาดดอกยาแต่ถ้าเป็นบริเวณถนนแบบนี้เราต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเพื่อนกลุ่ม6ที่ได้บอกไปว่าถ้าเป็นมูลของนกที่ขับถ่ายไว้ก็ต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดเจอหญ้าก็ต้องถอนหญ้าแล้วก็อย่างที่เพื่อนกลุ่ม3บอกว่าก่อนที่เขาจะกวาดถนนเขาเก็บอะไรก่อน
2: เก
1: ็บกิ่งไม้ก่อนใช่ไหมครับถึงจะลงมือกวาดถนนนะครับอย่างที่เพื่อนตอบเลยครับชัดเจนที่สุดตัวเราได้อีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเลยนั่นคือเรารู้จักวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่นะครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรอีกที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะอีกเรื่องกลุ่ม6ครับตัวแทน
3: ความสามัคคีค่ะ
1: ความสามัคคีทำไมถึงคิดว่าได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคี
3: เพราะเพื่อนๆในห้องช่วยกันทำความสะอาดภายในวัดค่ะ
1: เพื่อนๆในห้องช่วยกันทำความสะอาดภายในวัดก่อนที่เราจะทำความสะอาดเราทำไมกันก่อน
3: ปรึกษากันค
1: ่
3: ะ
1: ปรึกษากันแล้วก็ทำไมครับ
3: วางแผนค่ะว่าใครจะทำอะไรบ้าง
1: วางแผนแบ่งหน้าที่ใช่ไหมครับปรบมือครับเห็นไหมครับว่าเราไปทำความสะอาดเนี่ยเหมือนเพื่อนกลุ่ม6พูดเลยว่านอกจาก1จะได้จิตอาสาจากกลุ่ม3จะได้รู้วิธีการทำความสะอาดจากกลุ่ม1แล้วกลุ่ม6บอกเลยที่สำคัญได้ความสามัคคีนะครับทั้งในกลุ่มและในห้องเพราะก่อนที่นักเรียนจะไปทำบุญนักเรียนต้องทำไปครับก่อนที่นักเรียนจะไปทำความสะอาดวัดไปสำรวจพื้นที่วัดเราทำไมกันก่อนประชุมปรึกษากันทั้งห้องวางแผนตั้งแต่เรื่องอะไรเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราวางแผนแต่เรื่องอะไร
2: การเด
1: ิน
2: ทาง
1: ใช่ไหมครับแบ่งกลุ่มขึ้นรถแบ่งกลุ่มทำความสะอาดพอไปถึงวัดและแต่ละกลุ่มก็ทำไมครับช่วยกันสำรวจนะครับจนได้พื้นที่นะครับในการทำความสะอาดและลงมือทำความสะอาดนะครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรอีกหลายเรื่องเลยนะได้เรียนรู้เรื่องอะไรอีกครับกลุ่ม3ครับ
4: การทำงานเป็นทีมและการฝึกผู้นำครับ
1: การทำงานเป็นทีมและฝึกเป็น
4: ผู้นำ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนอันนี้จริงไหม
2: จริง
1: ถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ร่วมมือกันเนี่ยวัดจะสะอาดไหมลูก
2: ไม
1: ่สะอาดและการทำงานของเราจะสำเร็จหรือไม่ไม่สำเร็จนะครับและที่สำคัญครับครูชอบมากเลยก็คือการมีการเป็นภาวะความเป็นผู้นำแต่ละทีมนะครับต้องมีทำไมครับมีอะไรแต่ละกลุ่มมีผู้นำของกลุ่มไหนใครเป็นผู้นำของแต่ละกลุ่มบ้างยกมือสินะครับแต่ละกลุ่มก็มีผู้นำมือลงครับต่อไปมีใครได้เรียนรู้อะไรอีกไหมนอกเหนือจากเพื่อนตอบมากลุ่ม4
5: การมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะ
1: การมีส่วนร่วมกับชุมชนปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็ถูกต้องเลยไหมเราได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพราะวัดเป็นพื้นที่ของชุมชนถ้าเราย้อนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการบำรุงวัดใช่ไหมวัดถือว่ามีความสำคัญกับชุมชนไหมครับดังนั้นเราไปทำความสะอาดวัดก็เหมือนเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะครับ

0: เอาละครับครูคิดว่าการที่เราได้ไปสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดมานี้นอกจากที่นักเรียนจะได้ทำความสะอาดศาสนสถานนะครับให้ทำไมครับมีความสะอาด
1: หน้า
0: ไปปฏิบัติธรรมหน้าไปเรียนรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือนักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่เราไปทำความสะอาดตั้งแต่เรื่องของการอะไรเลยลูกวางแผนการทำงานร่วมกันภาวะความเป็นผู้นำการเรียนรู้เรื่องการทำความสะอาดนะครับการมีส่วนร่วมในชุมชนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้านักเรียนไม่ได้ไปทำความสะอาดที่วัดนักเรียนจะเกิดขึ้นไหมครับประสบการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับนักเรียนไหมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านะครับนักเรียนน่าจะได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการไปทำความสะอาดวัดและสำรวจพื้นที่วัดนะครับอย่างเต็มที่แล้วนะครับในชั่วโมงต่อไปครับชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาสะท้อนคิดจากการบำรุงวัดก็คือเราไปสำรวจพื้นที่วัดมาแล้วไปทำความสะอาดวัดมาแล้ววันนี้เราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเริ่มจากการทำไมครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในกลุ่มนะครับแล้วเราก็เอามาแชร์ร่วมกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มได้มีความประทับใจมีประสบการณ์นะครับบางกลุ่มเจอปัญหาเนี่ยนักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาไหมฝึกอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ไม่เพียงพอเขาก็แก้ปัญหาโดยการใช่ไหมครับไปสำรวจวัดอีกครั้งซิว่ามีอุปกรณ์ที่พอจะทำความสะอาดได้ไหมนะครับเราเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อชั่วโมงต่อไปเราจะไปเขียนสะท้อนคิดว่าจากการบำรุงวัดเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่21เรื่องสะท้อนคิดจากการบำรุงวัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: นักเต้นทั้งหมดทำความเคารพ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number four What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาต่อเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับวันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่2และจะเป็นสาระของนาฏศิลป์วันนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้เราจะนำเสนอนะสัปดาห์ที่แล้วเราฝึกร้องไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทียบกับคีย์ดนตรีกับเสียงให้เสียงตรงนะครับให้ตรงเสียงมากยิ่งขึ้นเนาะครั้งที่แล้วใช่ไหมครับก็ยังมีหลงเสียงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกเปล่งเสียงให้ตรงกับเสียงตัวโน้ตนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ร้องบรรเลงเพลงดนตรีนั่นเองนะครับวันนี้เราจะนำเสนอการขับร้องกันเป็นเรื่องของประมวลทักษะการขับร้องเพลงชาวไทยทำไมจะต้องเป็นเพลงชาวไทยเพราะว่าหน่วยการเรียนรู้ที่2เมื่อตอนก่อนเข้าชั่วโมงมีนักเรียนถาม

0: ครูว่าหนูจะได้รำตอนไหนนั้นแปลว่าหน่วยการเรียนรู้ที่2เราจะรำนะครับในบทเพลงชาวไทยฉะนั้นแล้วเรามาฝึกร้องกันก่อนร้องได้รำได้เราปฏิบัติได้นะครับทบทวนนะข้อมูลสัปดาห์ก่อนนะครับที่มาและความสำคัญเพลงชาวไทยเป็นหนึ่งในเพลงรำวงมาตรฐานเพลงรำวงมาตรฐานมีกี่เพลงลูกกี่เพลงคะกี่เพลงคะไปหาคำตอบมาเพราะหน่วยการเรียนรู้ที่2เราจะเรียนกันนะแต่เพลงชาวไทยก็เป็นหนึ่งในรำวงมาตรฐานนั่นเองซึ่งวิวัฒนาการมาจากรำรำโทนนี่โทนหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้นี่โทนนะครับนะโทนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเวลารำเนี่ยเขาก็จะตีรำรอบอะไรครับครกครกตำข้าวใช่ไหมครับ นะเสียงจะเป็นเสียงประมาณนี้นะนี่ครูขออนุญาตยืนตีนะครับเพราะว่าเนื่องจากจะต้องสาธิตให้นักเรียนได้รับชมนะครับโทนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่เสียงนะครับเนี่ยนักเรียนได้ยินใช่ไหมครับเป็นแบบนี้นะบ้างก็ใช้คนเดียวตีบ้างก็ตี2โทนเพราะมี2ใบถูกไหมครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะพอเวลาตีก็จะตีสลับกันตัวผู้กับตัวเมียเสียงประมาณนี้เนาะเข้าใจนะครับฉะนั้นแล้วรำโทนนะครับก็เป็นรำวงมาตรฐานใช่ไหมครับเป็นการพัฒนานะมาจากรำโทนนั่นเองนะครับจะมีผู้รำทั้งชายและหญิงรำเป็นคู่ๆรอบครกตำข้าวนี่เราศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับโดยมีโทนนี่เครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะต่อมามีการปรับปรุงแบบแผนให้เป็นมาตรฐานและมีความเหมาะสมจึงเรียกว่ารำวง
1: มาตรฐาน
0: หน่วยที่สองเราจะได้รำวงมาตรฐานนะใบไว้ก่อนเลยเพราะเราร้องเพลงนี้เราก็ต้องรำรำได้ด้วยนะครับนะก็มีการร้องมีเพลงร้องที่แต่งทำนองขึ้นมาใหม่นะครับมีการใช้วงปีพาดเป็นเพลงประกอบนะครับบางเพลงก็ใช้วงดนตรีสากลประกอบนะนี่นักเรียนศึกษาไปแล้วนะครับคำร้องจำได้ไหมคำร้องของเพลงชาวไทยประพันธ์โดยจมื่นมานิตนเรศใช่ไหมครับหรือนายเฉลิมหัวหน้ากองการสั่งที่นั่นเองกรมศิลปากรนะครับทำนองล่ะทำรองอาจารย์มนตรีตราโมทหรือครูมนตรีของเรานั่นเองนะครับจำเนื้อได้ไหม
2: ได
0: ้เดี๋ยวลองร้องสักรอบหนึ่งนะครับนักเรียนลองร้องสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทียบทีละคำกันว่าต้องเปล่งเสียงเสียงไหนนะครับพร้อมนะหนึ่งรอบนะพร้อมนะคะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลย

้ยเราขึ้นเสียงให้ตรงถูกไหมครับทีนี้กลับมาที่เนื้อของเรานักเรียนเอาเนื้อขึ้นมานะเดี๋ยวเรามาเทียบทีละคำกันเริ่มตั้งแต่ชาวไทยนะบางทีนักเรียนร้องชาวไทยใช่ไหมครับบางคนอาจจะชาวไทยกับเสียงชาวไทยเจ้าเอ๋ยลองเทียบกับเสียงนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้เสียงระนาดเอกเป็นหลักนะเพื่อให้เราได้เปล่งเสียงให้ตรงนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับก็ฟังเสียงจากระนาดของครูแล้วกันนะครับเป็นเสียงหลักแล้วก็เปล่งไปทีละคำนะครับพร้อมไหมพร้อมนะครับคำแรกชาวไทยเจ้าเอ๋ยเสียงนี้นะครับชาวลองออกเสียงชาวสิลูก3 4ฟังให้ดีนะครับชาวชาวชาว3 4คำต่อไปคีย์เดียวกันไหมชาวไทยตัวเดียวกันนะครับ3 4ชาวไทยชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง3 4ครั้งนะนักเรียนเราฝึกวิธีการขับร้องเพลงไทยไปแล้วเนาะนั่งแบบไหนนั่งหลังตรงถูกไหมครับหันหน้ามาหาครูนะนักเรียนที่นั่งเท้ามืออยู่นั่งหลังตรงๆหันหน้ามาหาครูนะครับและนั่งหลังตรงๆลูกโอเคยืดเพื่อเปล่งเสียงได้เต็มที่นะครับพร้อมนะชาวไทย3 4ต่อไปเจ้าเอ๋ยชาวไทยเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยสามสี่เจ้าเอ๋ยอีกครั้งหนึ่งชาวไทยเจ้าเอ๋ยสามสี่ชาวไทยเจ้าเอ๋ยอีกครั้งหนึ่งสามสี่ชาวเสียงนี้ลูกเอ้ยนักเรียนถ้าฟังเสียงไม่ออกนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางครับเอามือปิดหูข้างหนึ่งเพื่อฟังเสียงตัวเองปิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องขนาดนี้แล้วไม่ต้องขนาดนี้นะคะเอาแค่นี้พอปิดแค่นี้พอแล้วลองเอ้ยเราจะได้ยินเสียงตัวเองนะเอ้ยกับเสียงตัวเองกับเสียงระนาดให้ตรงกันเนาะครั้งหนึ่งนะเอ้ยสามสี่ทีนี้ชาวไทยเจ้าเอ๋ยสามสี่ชาดีมากขออย่าละเลยประโยคต่อไปขออย่าละเลยเอ่ยกับขอคือเสียงเดียวกันขออย่าละเลยขออย่าละเลยอีกครั้งหนึ่ง3 4ชาวไทยเจ้าเอ่ยขออย่าละเลย3 4ชาวไทยเจ้าเอ่ยขออย่าละเลยดีมากในการทำประโยคต่อไปในการทำในการทำขออย่าละเลยในการทำในการทำก่อนในการทำในการทำสามสี่ในการทำหน้าในการทำหน้าที่สามสี่ในการทำหน้าที่ตั้งแต่แรกชาวไทยเจ้าเอ๋ย
นักเรียนฟังเสียงให้ตรงนะ3 4ชาวไทยเจ้าในการทำหน้าที่ใกล้เคียงอย่าลืมนั่งหลังตรงเวลาเผลอค่อยๆโค้งไปเรื่อยๆนะครับนั่งหลังตรงเข้าไว้นะครับบุคลิกภาพจะได้ดีนะอีกครั้งหนึ่งเปล่งเสียงให้เต็มที่เหมือนคุณครูคนเดียวเห็นไหมครูคนเดียวเปล่งเสียงลั่นห้องเลยนักเรียนตั้ง30คนนะสู้ครูให้ได้นะครับสู้ครูให้ได้พร้อมกัน3 4ชาวไทยเจ้าขออย่าละเลยในการทำหน้าที่ดีมากนะขอแบบนี้นะต่อไปกะประโยคต่อไปคืออะไรครับนักเรียนถูกต้อง

3 4การที่เราได้เล่นสนุกนุกสิ่งนี้นุกนุกการที่เราได้เล่นสนุก3 4การที่เราได้เล่นสนุกประโยคต่อไปเปลืองทุกสบายอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกจนถึงประโยคนี้เนาะเข้าใจนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับพยายามฟังเสียงเปล่งเสียงให้เต็มที่นะครับเสียงจะได้ออกมามีคุณภาพพร้อมนะตั้งแต่เริ่มนะ3 4ชา

รีเสียงนี้นะครับเสรีเพราะชาติเราได้เสรี3 4เพราะชาติเราได้เสรีถูกต้องมีเอกราชสมบูรณ์ต่อไปประโยคต่อไปคือเอกราชสมบูรณ์อ่ะตั้งแต่แรกเลยจนถึงมีเอกราชสมบูรณ์นะครับพร้อมนะหลังตรงอย่าลืม3 4ชาวไทยต่อไป

สมบูรณ์อีกหนึ่งรอบ3 4สมบูรณ์โอเคต่อไปประโยคต่อไปคือเราจึงควรเราจึงควรช่วยชูชาติ3 4เราจึงให้ต่อไปให้เก่งกาจ3 4เก่งกาจเจอจำรูนรอเรืออย่าลืมเก่งกาจเจอจำรูนอีกครั้งหนึ่งเราจึงควรช่วยชูชาติ3 4เราจึงควรต่อไปประโยคสุดท้ายเพื่อความเพื่อความสุขเพิ่มพูน3เอาเพื่อความสุขเพิ่มพูนก่อนนะครับ3 4อย่าเพิ่งรีบของนะครับนั่งหลังตรงอย่าลืมพอนั่งไปเรื่อยๆนักเรียนชอบปล่อยตัวเลื้อยไปเรื่อยนะเพื่อความสุขเพิ่มพูน3 4ความสุขเพิ่มพูนสุดท้ายขอให้เราเอ่ยเพื่อความสุขเพิ่มพูน3 4ไปชาวไทยเจ้าต่อไป

บ้าสุดท้ายอีกหนึ่งรอบไปชาวไทยต่อไป

0: ทีนี้นักเรียนเข้าใจทำนองแล้วใช่ไหมครับเทียบคีย์แล้วนะเทียบเสียงแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปวันนี้จะมีการนำเสนอโดยการที่ร้องเพลงทีละคนเลย ไหวไหมทีละคนไหวไหม
1: ไหว
0: นะทีละคนไหวไหมคะไม่ไหวอ๋อเป็นกลุ่มแล้วกันเป็นกลุ่มนะทีละคนเลยนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอการโดยให้แต่ละกลุ่มร้องเพลงตามซาวด์แท็กแต่ไม่ได้นำเสนออย่างเดียวเพราะว่าเราจะต้องวิจารณ์เพื่อนอย่างสร้างสรรค์ด้วยกลุ่มหนึ่งยกมืออย่าลืมกลุ่มหนึ่งนำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่มที่6นะเพื่ออะไรเพื่อที่กลุ่ม2จะได้มีเวลาเตรียมตัวเนาะกลุ่มที่2นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่ม5นะครับกลุ่มที่3นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่ม4กลุ่ม4นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่ม3กลุ่ม5นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่ม2สุดท้ายกลุ่ม6นำเสนอกลุ่มที่วิจารณ์คือ
1: กล
0: ุ่ม1แท้เบียงนะครับเก่งมากอ่ะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: นะเรามืออาชีพอยู่แล้วลูกใช่ไหม The show must go on ไม่พร้อมเราก็ต้องโชว์นะเข้าสู่กิจกรรมฝึกขับร้องครูจะให้นักเรียนปิดเนื้อร้องเป็นไงครับได้สบายๆอยู่แล้วพวกเราได้อยู่แล้วเบบีใช่ไหมอ้าวเก็บเนื้อร้องลงใต้โต๊ะเลยนะนะครับนะทีนี้แต่ละกลุ่มฟังนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะวิจารณ์ประเด็นที่เราวิจารณ์กันมีประเด็นอะไรบ้าง1เสียงนะครับเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนไม่เหลือ2ประเด็นที่2ประเด็นที่2การออกเสียงอักขระ
2: รอเร
0: ือ รอเรือนะครับ3ความไพเราะนะชิวมากเลยใช่ไหมคะร้องเพลงต้องมีความไพเราะนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายดูเรื่องของบุคลิกภาพยังไงครับ นะประเด็นสุดท้ายดูเรื่องอะไรคะ

บุคลิกภาพเวลานั่งเป็นยังไงนั่งหลังตรงใช่มั้ยหลังตรงหน้ามองไปด้านหน้าใช่มั้ยครับนะประมาณ4ประเด็นนี้ที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถ้าเพื่อนทำดีแล้วเราก็ชื่นชมนะครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องกันถ้าสงสัยมาเคาะเสียงได้ตรงนี้จำไม่ได้เสียงอะไรเคาะได้นะครับเดี๋ยวครูเคาะระนาดเอกระนาดเอกได้เดี๋ยวครูเคาะให้ก็ได้ถามเดี๋ยวครูเคาะให้นะเข้าใจนะครับหลังจากนี้สักระยะหนึ่งครูจะเปิดทำนองไว้ให้แล้วเราฝึกขับร้องตามทำนองถ้าพร้อมแล้วนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับปฏิบัติไปพร้อมกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลย

จบไปแล้วกี่รอบครับนักเรียน2รอบทีนี้เวลาเราซ้อมนักเรียนต้องตั้งใจฟังจังหวะดีๆเมื่อกี้2รอบแล้วเป็นไงร้องช้าบ้างร้องเร็วบ้างไม่ตรงจังหวะใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วตั้งใจฟังจังหวะให้ดีๆนะโอเคนะเดี๋ยวครูจะตีระนาดคอกระทำนองไปด้วยเราจะได้ตรงเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับ

0: ครูสังเกตว่านักเรียนเริ่มร้องได้ตรงเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนน่าจะร้องได้ตรงเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเห็นไหมนะครับนักเรียนลองปรึกษากันในกลุ่มสักแป๊บหนึ่งว่าระดับเสียงเป็นอย่างไรนะครับลองปรึกษากันในกลุ่มนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยครับลองปรึกษาในกลุ่มกับเพื่อนเราดูซิว่าร้องตรงจังหวะหรือเข้ากันไม่เข้ากันอย่างไรนะครับนะลองปรึกษาเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูจะให้ฝึกร้องไปเรื่อยๆนะครับมีเอกราชสมบูรณ
1: ์เอกราชสมบูรณ์
0: ต้องทา

เราเสียงนี้นะครับได้ไหมต่อไปรอบต่อไปนะรอบต่อไปนะครับ

0: บราโวนะครับอ่ะทีนี้ตามข้อตกลงเดิมกลุ่มที่1นำเสนอกลุ่มที่6ประเมินนะเตรียมตัวนักเรียนเดี๋ยวมาด้านหน้านะครับส่งไมค์มา
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ไ
1: ม่
0: พ
1: ร้อม
0: สองคนมากนะกลุ่มหนึ่งมีกี่คนลูก3คนไม่เป็นไรนะสามคนนะพร้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็ปฏิบัติไปพร้อมกับเพื่อนที่

ทางต้นทางได้เลยนะครับให้เพื่อนๆที่อยู่ทางนักเรียนปลายทางนะครับประเมินนะครับว่าเราเนี่ยร้องเป็นอย่างไรตามประเด็นที่ครูได้แนะไว้ให้เมื่อตอนข้างต้นนะครับกลุ่มที่1พร้อมไหมกลุ่มที่1พร้อมนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่6เตรียมตัวนะครับมาด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเลยเนาะกลุ่มหนึ่งนะคะครูจะเปิดแค่เพลงนะลูกนักเรียนครูจะเปิดแค่เพลงครูจะไม่ใช่เตรียมพร้อมกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มอื่นๆกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ได้นำเสนอและยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์หน้าที่ของเราคือเป็นผู้ฟังที่ เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเก่งมากพร้อมไหมคะพร้อมนะโอเคครูจะเริ่มแล้วนะครับกลุ่มที่1เรามาฟังกันเลย

0: รบมือให้กับกลุ่มที่1นะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่6นะครับคอมเมนเตอร์ของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราลองฟังกัน
1: เพื่อนร้องเสียงไพเราะค่ะแล้วก็เพื่อนร้องเสียงไพเราะแต่ว่าเสียงอักขระไม่ค่อยมีค่ะ
0: ยังไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมครับอ๋อโอเค
1: บุคลิกภาพก็ดีค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนั่นคือเรื่องของอักขระใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่1เยี่ยมมากนะครับเชิญเลยกลุ่มต่อไปกลุ่มที
2: ่2
0: กลุ่มที่2ค่ะนะคะกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มไหนกลุ่มที่เท่าไหร่นะครับกลุ่ม5นะครับกลุ่มที่5เชิญเลยกลุ่มที่2เชิญเลยกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2ถือไม้ไว้ด้านข้างด้วยนะครับโอเคนะมือนี้ก็ได้ลูกมือนี้โอเคครับพร้อมไหมครับนักเรียนกลุ่มที่นำเสนอการวิจารณ์เนาะเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมครับเด็กๆเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นนะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม2กลุ่มที่วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์คือกลุ่มที่5เชิญเลย
1: ครับเพื่อนร้องได้เสียงดังฟังชัดแล้วก็พูดอักขระได้ถูกต้องครับ
0: อักขระถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับเอาไมค์วางด้านหน้าเลยกลุ่มที่3เชิญเลยครับเชิญเลยนะพร้อมแล้วหยิบไมค์มือถือไมค์ไฟส่องหน้า The show must go on ลูกมาขยับมาเลยไม่ต้องกลัวครูลูกมาใกล้ๆได้นะครับ พยายามวิ่งหนีครูอย่างเดียวนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วผู้ฟังกลุ่มที่4ใช่ไหมคะโอเคเริ่มเลย

0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวก่อนครับนักเรียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนนิดนึงนะครับกลุ่มที่4คอมเมนเตอร์ของเรานะครับ
1: ประเมินกลุ่ม3นะคะบุคลิกภาพดีการออกเสียงอักขระถูกต้องร้องถูกจังหวะและเนื้อร้องถูกต้องค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กับกลุ่มที่3เชิญเลยกลุ่ม3ต่อไปกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4ด้านหน้าเลยนะคะหยิบไม้เลยพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: มือให้กลุ่ม3นะครับเดี๋ยวฟังเพื่อนกลุ่มที่3นะครับแล้วกลุ่ม4ใช่ไหมโอเคนะคะ
1: สำหรับกลุ่ม4นะคะบุคลิกภาพดีค่ะอักขระยังออกเสียงไม่ค่อยชัดเจนค่ะมีร้องผิดอยู่1ท่อนค่ะ
0: โอเคมีผิดเนื้ออยู่ด้วยใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปรับปรุงกันได้เนาะปรบมือให้กับกลุ่มที่4นะครับต่อไปกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5เชิญเลยกลุ่มที่5นะครับ

พร้อมไหมกลุ่มที่5พร้อมไหมครับเดี๋ยวขยับกันนิดนึงนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่ม

0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่5นะครับปรบมือให้กลุ่มที่5เดี๋ยวกลุ่มที่วิจารณ์ภาคไหนกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม2นะฮะ
1: การประเมินกลุ่มที่5นะคะบุคลิกภาพยังไม่ดีเพราะว่าการร้องยังไม่ค่อยมั่นใจค่ะแล้วก็เสียงเบาอาคาระไม่ชัดค่ะ
0: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไปปรับปรุงได้นะครับปรบมือให้กลุ่มที่5เนาะเจริญสุดท้ายของวันนี้กลุ่มที่6มาเลยกลุ่มที่6ด้านหน้าเลยกลุ่มที่6กลุ่มที่วิจารณ์คือกลุ่มที่1โอเคยังมีไมค์อีก1ตัวลูกโอเคนะพร้อมไหมกลุ่ม6พร้อมนะคะโอเคเริ่มเลย

0: รบมือให้กลุ่ม6นะครับเดี๋ยวเราฟังจากกลุ่มที่1กันนะกลุ่มที่1นะครับ
1: ของกลุ่ม6นะคะเสียงดังกำลังพอดีค่ะการออกเสียงอักขระยังไม่ค่อยชัดค่ะความไพเราะเพื่อนร้องได้ไพเราะมากค่ะบุคลิกภาพดีค่ะ
0: โอเคปรบมือนะครับเสร็จแล้วเข้าที่ได้เลยนะนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประมวลทักษะการขับร้องเพลงชาวไทยเป็นไงครับนักเรียนพอเราได้เทียบกับเสียงเครื่องดนตรีเป็นไงครับนักเรียนมีความมั่นใจในการออกเสียงมากขึ้นถูกไหมครับเสียงเราก็จะตรงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนะทีนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าเพลงชาวไทยจากที่เราได้ฝึกขับร้องที่เราได้ศึกษามาวิธีการขับร้องเพลงไทยนักเรียนคิดว่าจะสามารถนำทักษะการขับร้องเพลงไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

0: นะนักเรียนคิดว่าจะใช้ทักษะเพลงชาวไทยนะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับมีกลุ่มไหนจะตอบไหมครับมีเพื่อนยกมือนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเพื่อนตอบว่าอย่างไรดูซิว่าเรานำทักษะเพลงเนี่ยไปใช้เหมือนกับเพื่อนหรือไม่นะครับ
1: สามารถนำไปเผยแพร่การขับร้องเพลงไทยให้ทุกคนรู้จักค่ะแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับนาฏศิลป์ค่ะ
0: ที่สำคัญเลยไปประยุกต์ใช้กับนาฏศิลป์เพราะว่าหน่วยการเรียนรู้ถัดไปเป็นไง
1: นาฏศิลป
0: ์เป็นสาระของ
1: น
0: าฏศิลป์นั่นเองปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนนะครับแล้วก็การขับร้องเพลงไทยใช่ไหมครับที่เราฝึกกันเนี่ยก็ยังเป็นพื้นฐานในการขับร้องเพลงแนวอื่นนะครับเป็นพื้นฐานในการขับร้องเพลงแนวอื่นนะก่อนที่จะจบวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าบทเรียนครั้งถัดไปเป็นเรื่องของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่7นะครับเรื่องรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้วก็ใบงานที่6นะครับรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ขึ้นไว้นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถติดต่อขอรับได้กับครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางเช่นเดิมสัปดาห์หน้าเราจะพบกับคุณครูโชติกาสมพงศ์นะครับครูโชติกาจะสอนในสาระของนาฏศิลป์นั่นเองนะครับแล้วก็พวกเราจะกลับมาพบกับครูใหม่ในครูคนเดิมนะครับแต่ว่าวนกลับมาใหม่เนาะในภาคเรียนที่2นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมครับมีใครอยากจะร้องให้ครูฟังไหมไม่มีเนาะนะไม่มีนะครับพบกันสัปดาห์ถัดไปสาระนาฏศิลป์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: Biodiversity is for everyone. Everyone should know that what they have, what our country have, how many species we have, and how to use that. So it's for everybody.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอน

0: อนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะค่ะวันนี้ก็เราจะเรียนกันเรื่องของวิธีการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะเรามารู้จุดประสงค์ในวันนี้เรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ข้อที่1 นะคะข้อ1อธิบายขั้นตอนการปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกได้2ปฏิบัติการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกได้3รับผิดชอบงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละนะคะนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะต้องทำไงได้คะจะต้องทำไงได้คะจะต้องเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกได้และก็นอกจากเพาะแล้วก็ต้องดูแลด้วยใช่ไหมคะดูแลยังไงดูแลหลังจากที่เราเพาะเป็นต้นอ่อนมาแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเสียสละเวลาเพื่อดูแลต้นอ่อนของเราด้วยนะต่อไปก่อนที่จะไปเรียนนะคะก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติคุณครูขอทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วนักเรียนได้ฝึกอะไรคะสัปดาห์ที่แล้วได้ฝึกอะไรคะฝึกปฏิบัติการคัดแยกเมล็ดหรือคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีใช่ไหมคุณครูเขาให้ไปจำนวนกี่เมล็ดต่อกลุ่มลูก100เมล็ดนะคะนักเรียนปลายทางได้ปฏิบัติกันไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้ฝึกปฏิบัติการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีใช่ไหมลูกนะคะ100เมล็ดนักเรียนได้เห็นผลงานของตัวเองแล้วยังผลงานเป็นยังไงบ้างคะคุณครูมีให้บันทึกลงในใบงานด้วยใช่ไหมลูกนักเรียนคงบันทึกกันเรียบร้อยแล้วนะคะผลการงอกเป็นยังไงเมล็ดไหนใช้ได้เมล็ดไหนใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลูกฝึกคำนวณนะคะอัตราการงอกของเมล็ดฝึกคำนวณอัตราการงอกของเมล็ดฉะนั้นใบงานนี้ก็จะเป็นใบงานเดิมของที่นักเรียนเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาฝึกการหาอัตราการงอกของเมล็ดกันนะคะคำนวณว่าเราจะได้เมล็ดพันธุ์ดีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนมีตารางการบันทึกอยู่แล้วใช่ไหมคะมีแล้วให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกทำเครื่องหมายถูกหรือขีดทับอย่างเงี้ยในกรณีที่เมล็ดเป็นไงคะงอกแล้วก็ให้ทำเครื่องหมาย
3: กากบาท
2: ในกรณีที
3: ่
2: เมล็ดไม่งอกนะคะเดี๋ยวลองมาคำนวณกันดูนะคุณครูให้ดูตัวอย่างอันนี้ของคุณครูนะคะให้ดูตัวอย่างคุณครูได้เมล็ดมา100เมล็ดเหมือนนักเรียนเลยของแต่ละกลุ่มนะทีนี้ปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์ของคุณครูที่งอกขึ้นมาเยอะไหม
3: เยอะ
2: เยอะไหมคะเพราะคุณครูบอกว่าเมล็ดไหนที่งอกให้ทำเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายขีดทับใช่ไหมคะเยอะไหมลูก100เมล็ดของคุณครูงอกเท่าไหร่คะงอกเท่าไหร่เอ่ย
3: 95
2: เมล็ดแล้วที่เป็นกากบาทคือเมล็ดที่ไม่งอกกี่เมล็ดคะ5เมล็ดนะคะทีนี้เรามาคำนวณเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดกันนักเรียนก็คำนวณตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะวิธีการคำนวณก็คือนำจำนวนเมล็ดที่เพาะทั้งหมดกี่เมล็ดลูก
3: 100
2: เมล็ดจำนวนเมล็ดที่งอกทั้งหมด
3: 95
2: เมล็ดนะคะ95เมล็ดเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเท่ากับ เท่ากับจำนวนเมล็ดที่งอกเท่าไหร่ลูก
3: 95
2: เมล็ดใช่ไหมคะหารด้วยอะไรลูกจำนวนเมล็ดทั้งหมดที่คุณครูใช้คือเท่าไหร่คะ
3: 100
2: เมล็ดนะคะหารการเสร็จแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย
3: 95%
2: ยังไม่95เท่าไหร่คะให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกใครเก่งคณิตศาสตร์
3: 9.5
2: เท่าไหร่คะ
3: 9.5
2: จำนวนเมล็ดที่งอกทั้งหมด95เมล็ดหารด้วยจำนวนเมล็ดทั้งหมด100เมล็ดหารกันก็ได้เท่าไหร่ลูก0.95 ใช่ไหมคะ 0.95 แล้วก็เอามาคูณด้วย100เท่ากับเท่าไหร่ลูก
3: 95
2: เมล็ดนะคะหรือ 95% นะคะเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ 95% แสดงว่าเมล็ดที่เราเพาะมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมล็ดที่มีคุณภาพเป็นไงลูก
3: ด
2: ีนะคะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ไหม
3: ได้
2: นะคะเก่งมากกลุ่มไหนเสร็จแล้วมีไหมลูกเสร็จแล้วเก่งมากสองกลุ่มกลุ่มอื่นแล้วคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะน้องห้องเรียนก็ได้ลูกเสร็จแล้วเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนะคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนปลายทางก็คำนวณเหมือนกันเลยนะคะถ้าได้ปลูกแล้วก็วิธีการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดก็ใช้วิธีแบบนี้นะคะต่อไปมาดูการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกสามารถทำได้2วิธีคือ

0: การเพาะในวัสดุปลูกใช่ไหมคะการเพาะในวัสดุปลูกแล้วก็เพาะในน้ำนะคะสามารถทำได้2วิธีแต่สำหรับวันนี้คุณครูก็มีวิธีเรื่องของการเพาะในวัสดุปลูกมาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินะคะต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกมีอะไรบ้างภาชนะที่ใช้ในการเพาะมีทั้งภาชนะแล้วก็มีทั้งราคาวัสดุปลูกที่ใช้ในการเพาะมาดูกันนะคะลูกภาชนะมีอะไรบ้างลูก
1: ตะกร้าพลาสติก
0: ตะกร้าพลาสติก
1: ถ
0: าดเพาะกล้าข้าวนะคะภาชนะให้เราใช้ภาชนะประมาณนี้แต่จะเป็นภาชนะแบบไหนก็ได้นะลูกแต่ให้มีความโปร่งด้วยแล้วก็มีเป็นถาดรองอย่างนี้ด้วยนะคะก็เอาที่นักเรียนปลายนักเรียนปลายทางสะดวกหรืออาจจะเป็นกล่องนะคะที่พอจะนำมาใช้ได้ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อที่ราคาแพงต่อไปลูกวัสดุปลูกที่ใช้
1: ด
0: ิน
1: ร่วน
0: อะไรคะเก่งมากเลยกลุ่ม6ดินร่วนนะคะดินร่วนวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนบนโต๊ะคิดว่าแก้วไหนเป็นลักษณะดินแก้วไหนเป็นลักษณะดินสีอะไรลูก
2: สีดำ
0: สีดำนะคะสีค่อนข้างคล้ำนิดหนึ่งเป็นลักษณะของดินร่วนนะคะดินร่วนขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวคุณครูมีวางอยู่ที่โต๊ะสาธิตนะคะทรายหยาบขี้เถ้าแกลบมูลไส้เดือนทรายหยาบกับขี้เถ้าแกลบแล้วก็กระสอบป่านนี้ไม่ได้นำมาให้ดูนะคะเพราะว่าในดินร่วนที่เราใช้ในการเพาะเนี่ยมีการผสมส่วนผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่มูลไส้เดือนนี่สำคัญนะคะมูลไส้เดือนช่วยในการอะไรคะช่วยในการย่อยสลายย่อยสลายอินทรีย์ในดินของเราเพื่อที่จะช่วยให้ต้นเมล็ดอ่อนเรางอกได้ดีนะคะไหนไส้เดือนลูกเอ้ยขอโทษค่ะปุ๋ยมูลไส้เดือนขอโทษค่ะมูลไส้เดือน
2: อันนี้ดิน
0: มูลไส้เดือนจะมีลักษณะเบาน้ำหนักลักษณะสีน้ำตาลน้ำหนักเบาไหนลองดูสินะคะจะช่วยให้ต้นไม้เราเจริญเติบโตได้ดีนะเดี๋ยวเราก็สัมผัสนะคะตอนปฏิบัติมาดูขั้นตอนการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกขั้นตอนนี้แหละสำคัญนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลุ่มไหนทำผิดขั้นตอนถ้าเมล็ดไม่งอกกลุ่มนั้นโดนหักคะแนนทั้งกลุ่มเลยนะคะดีไหม
1: ด
0: ีเนาะใครว่าดียกมือค่ะอันดับแรกนำเมล็ดที่จะเพาะวันนี้เราจะเพาะต้นอ่อนอะไรคะ
1: ต้นอ่อนเมล็ดทานตอน
0: ต้นไม่ใช่ต้นอ่อนผักบุ้งลูกแต่ที่ลูกฝึกก็คือต้นอ่อนเมล็ดทานตะวันใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูมีเมล็ดผักบุ้งอยู่ก็เลยให้นักเรียนเพาะต้นอ่อนเมล็ดผักบุ้งใช้ได้ไหมใช้แทนกันได้ไหมลูก
1: ได้
0: นะคะได้ต้นอ่อนเมล็ดผักบุ้งนะนำเมล็ดที่เพาะแช่น้ำกี่ชั่วโมง
1: 12 ชั่วโมง
0: กี่ชั่วโมงคะ
1: 12
0: ชั่วโมงเพื่ออะไรลูก
1: เพ
0: ื่อทำให้
1: ม
0: ันชุ่มชื้นอะไรนิ่ม
1: เปลือก
0: หรือเปลือกหุ้มที่หุ้มเมล็ดอยู่นิ่มใช่ไหมคะ
2: ง
0: ่
2: ายต่อการ
0: พอเปลือกหุ้มนิ่มก็จะทำให้เมล็ดอ่อนข้างในเป็นไง
1: แตก
0: แตกออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเติบโตเป็นต้นนะคะ2บ่มเมล็ดด้วยวิธีใช้ผ้าขาวบางห่อไว้ลูกนอกจากเราเอาเมล็ดไปแช่น้ำแล้ว12ชั่วโมงหลังจากแช่น้ำแล้วก็เทน้ำทิ้ง

0: แล้วก็นำเมล็ดที่แช่น้ำแล้วเนี่ยไปห่อด้วยผ้าขาวบางไว้อีก12ชั่วโมงแสดงว่าถ้าลูกจะเพาะวันนี้ลูกก็ต้องแช่เมล็ดก่อนล่วงหน้าไหม
1: แช
0: ่ต้องแช่เมล็ดก่อนล่วงหน้าแล้วก็ห่อหรือบ่มด้วยผ้าขาวบางไว้ก่อนอีก12ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นอะไรนะเกิดเป็นรากเป็นต้นอ่อนเล็กๆขึ้นมาจะเห็นรากนะคะแล้วก็ถึงจะนำมาปลูกในวัสดุปลูกวัสดุปลูกของเราก็คืออะไรลูกดินนะคะทีนี้มาดูวิธีการปลูกให้นักเรียนนำวัสดุปลูกใส่ในอะไรคะภาชนะที่เราเตรียมมาให้ปริมาณความหนาประมาณเท่าไหร่คะจากพื้นของภาชนะนะคะสูงขึ้นมาประมาณ 1-1.5 นิ้วนะใส่วัสดุเสร็จแล้วทำไงต่อลูก
1: นำเมล
0: ็ดเพาะที่เราเตรียมไว้ที่มีรากงอกออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาเกลี่ยให้ทั่วบนดินในภาชนะใช่ไหมหรือว่าในวัสดุปลูกเกลี่ยให้ทั่วเสร็จแล้วทำไงต่อลูกทำไงคะใช้วัสดุปลูกก็คือดินโรยใช่ไหมกลบไม่ให้หนามากนะคะแต่ทีเนี้ยวัสดุปลูกที่คุณครูจะให้โรยอะนอกจากดินนะคะก็คือใช้อะไรนะคะมูลอะไรลูกมูลไส้เดือนนะคะโรยข้างบนกลบนะคะไม่ให้หนามากนะหลังจากนั้นทำไงต่อคะ เมื่อโรยดินกลบหรือวัสดุปลูกกลบไปแล้ว
1: รดน้ำ
0: วิธีการรดน้ำใช้แบบ
1: ละเอียด
0: ใช้แบบแรงไม่ได้เพราะอะไรลูก
1: เดี๋ยวปิวเมล็ดปิว
0: เพราะว่าเมล็ดอ่อนคือซึ่งเพิ่งออกรากมาถ้าเกิดว่ารดน้ำแรงๆรากเป็นไง
1: ขาด
0: อาจจะขาดอาจจะชำรุดอาจจะหักได้ง่ายแล้วต้นอ่อนเราจะขึ้นไหม
1: ไม
0: ่ขึ้นนะคะต่อไปเสร็จแล้วทำไงเมื่อนักเรียนปลูกเสร็จแล้วกลบเสร็จแล้วรดน้ำเสร็จแล้วทำไงลูก
2: ป
0: ิ
2: ดท
0: ับ ด้วยอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะหรือใช้ผ้าขาวบางคลุมเพื่อไม่ให้ปิดผ้าคลุมเพื่ออะไรลูกนักเรียนปลายทางตอบคุณครูหน่อยใช่นักเรียนปลายทางบอกว่าเพื่อไม่ให้โดนแสงแดดจัดหรือบังแสงแดดไม่ให้โดนแสงแดดจัดในช่วงที่กำลังเพิ่งปลูกใช่ไหมคะพยายามเก็บไว้ในที
1: ่แดดส่องไม่ถึง
0: แดดส่องไม่ถึงนะคะมีอาการถ่ายเทแต่แดดส่องไม่ถึงช่วงแรก1-4 วันแรกเราต้องเก็บไว้ที่หลบแดดหรือแดดส่องไม่ถึงหรือที่แดดรำไรได้แต่ว่าไม่แดดจัดนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเป็นยังไงคะก็จะเริ่มนักเรียนดูก็จะเริ่มเป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะเริ่มเป็นต้นอ่อนหลังจาก4วันไปแล้วที่เราปลูกพอเริ่มเป็นต้นอ่อนแล้วทำไงต่อลูกทำไงคะวิธีการดูแล
1: รดน
0: ้
1: ำ
0: ช่วงเช้าและก็เย็นอย่างน้อย2เวลาเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็นำไป
1: ให้แดด
0: ให้แสงแดดได้แต่ว่าไม่ใช่แดดจัดนะลูกเพราะว่าต้นอ่อนกำลังเติบโตนะคะฉะนั้นวางที่มีแดดส่องแต่ว่าไม่ใช่แดดจัดแดดรำไรนะคะทำอย่างนี้ไปทุกวันเลย หลังจากที่เราปลูกได้4วันนะคะรดน้ำวันละ2ครั้งอย่างน้อยนะช่วงเวลาเช้าแล้วก็เย็นนะคะเช้าแล้วก็เย็นไม่ควรรดน้ำมากเพราะจะทำให้มันมีน้ำเป็นไงคะน้ำขังหรือน้ำแฉะพอมีน้ำขังหรือน้ำแฉะจะทำให้รากเป็นไงลูก
1: เปื่อย
0: อาจจะเน่าเปื่อยได้นะคะต้นไม้เราก็จะไม่เจริญเติบโตอาจจะเน่าเลยต่อไปการให้แสงแดดการให้แสงแดดแสงแดดหลังจากเพาะคุณครูบอกแล้วว่าหลังจากเพาะประมาณ4วันเพราะวันแรกวันนี้ลูกก็นับไปเลยลูกก็นับไปเลย4วันใช่ไหมคะวันนี้
1: วัน
0: ยังถ้าสมมุติว่าเราวันนี้เราปลูกวันที่1เราปลูกวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4พอวันที่5นักเรียนก็สามารถนำมาวางออกแดดได้แต่ไม่ต้องแดดจัดนะคะเพื่อให้ต้นไม้เราได้รับแสงแดดแล้วก็เจริญเติบโตนะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะคุณครูจะสาธิตการปลูกการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะทีละขั้นตอนทีนี้คุณครูจะแจ้งนักเรียนนิดนึงว่าภาชนะที่ใช้ในการเพาะเนี่ยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าสะดวกถ้าลูกสะดวกภาชนะแบบไหนที่คล้ายกับที่นักเรียนต้นทางหรือคล้ายกับที่คุณครูสอนไปนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้นะคะก็คือใช้ของเหลือใช้ก็ได้มาใช้เป็นประโยชน์นะคะไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อให้มีราคาแพงหรือต้องใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะคะดูวัสดุที่อยู่รอบๆ บ้านเรานำมาใช้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางวันนี้คุณครูก็เตรียมมาเอาที่มีเหมือนกันที่มีที่พอจะหยิบได้ในบ้านนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูพร้อมแล้วยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาดูการสาธิตกันก่อนที่จะนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงเนาะเมล็ดพันธุ์ของเราวันนี้ที่นำมาใช้ในการเพาะคือเมล็ดอะไรลูก
1: ผ
0: ักบุ้งนะคะก่อนที่จะนำมาเพาะต้องทำยังไงก่อนเอ่ย
1: แช่น้ำ
0: เก่งมากนะคะแช่น้ำประมาณ12ชั่วโมงใช่ไหมคะพอหลังจากแช่น้ำเสร็จแล้วทำไงลูก
1: บ่มเมล็ด
0: บ่มเมล็ดโดยใช้วิธียังไง
1: ผ้าขาวบาง
0: ใช้ผ้าขาวบางต้องนำไปชุบน้ำก่อนนะคะนำไปชุบน้ำให้หมาดๆใช่ไหมคะแล้วก็เอามาห่อด้วยเมล็ดทิ้งไว้ประมาณ
1: 12ชั่วโมง
0: 12ชั่วโมงค่ะนักเรียนปลายทางนะคะพอเราบ่มไว้12ชั่วโมงเสร็จแล้วนักเรียนเปิดดูจะเห็นลักษณะของเมล็ดเป็นยังไงลูกมีอะไรออกมาม ีรากอ่อนออกมานะคะแสดงว่าเมล็ดพันธุ์ของเราเป็นเมล็ดพันธุ์ดีที่มีอัตราการงอกเป็นไง
1: ส
0: ู
1: ง
0: เปอร์เซ็นต์การงอกสูงเพราะเราผ่านการคัดเลือกมาแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: เก่งมากลำดับต่อไปเราจะทำวิธีการเพาะแต่ให้นักเรียนดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูนะอันดับแรกเลยน้ำวัสดุปลูกมาวัสดุปลูกของเราก็คือวัสดุปลูกของเราก็คือดินนะลูกอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะปลูกใช่ค่ะดูทีละขั้นตอนนะคะดูทีละขั้นตอนนะอย่ามัวแต่หัวร้อนนะใช้ดินลงไปหรือนักเรียนจะเทเลยก็ได้นะคะค่อยๆประคอง เพราะว่าเดี๋ยวดินเราเป็นไงหกเลอะเทอะหกเลอะเทอะนะคะดินเนี่ยส่วนผสมคือก็จะมีปุ๋ยมีธาตุอาหารพร้อมแล้วนะคะเป็นดินที่ผสมมาเรียบร้อยนะคะเป็นดินร่วนผสมขุยมะพร้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนะลูกอันเนี้ยเป็นดินพร้อมปลูกนะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วดินต้องมีความหนาเท่าไหร่ลูกกับภาชนะเท่าไหร่คะ
1: 1 ถึง 1.5 นิ้ว
0: นะคะลูกใส่ดินเรียบร้อยแล้วลูกก็เกลี่ยให้ทั่วให้เสมอกันทำได้ไม่ต้องกลัวมันเจ็บแต่ว่าต้องค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะนะลูกได้ยังคะ
1: ได้
0: ยังลูก
1: ได
0: ้แล้วนะคะประมาณนี้ก็อาจจะถึงช่วงจับพอดีนะช่วงจับภาชนะขอเน้นย้ำภาชนะที่นำมาใช้ในการเพาะปลูกตรงพื้นตรงก้นภาชนะต้องเป็นไงด้วยต้องมีรูนะคะต้องเจาะรูระบายน้ำให้เขาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมีน้ำขังข้างในจะทำให้ต้นไม้รากเน่านะคะได้ยังทำไงต่อคะ
1: หาเมล
0: ็ดทำไงคะ
1: กระจายเมล
0: ็ดให้ทั่วนะลูกกระจายเมล็ดให้ทั่วเลยมีใครเคยปลูกแบบนี้บ้างอยู่ที่บ้านใครพาปลูกคะคุณพ่อเหรอคุณแม่เหรอแล้วเป็นไงคะต้นงอกไหมลูกงอกไหมลูกบางคนปลูกแล้วก็ไม่งอกบางทีเราอาจจะไม่มีวิธีที่ถูกในการงอกนะคะของต้นอะต้องนำเมล็ดไปทำไงก่อนนำเมล็ดไปแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำเสร็จแล้วก็ต้องมาบ่มอีกนะคะประมาณ12 ชั่วโมงมันต้องมีเทคนิคในการปลูกนะลูกไม่ใช่อยู่ดีๆปลูกแล้วมันจะขึ้นเลยนะบางเมล็ดพันธุ์นะคะได้ยังนักเรียนใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆไล่เมล็ดไปนะคะได้ยังลูกพยายามเกลี่ยให้ทั่วพื้นที่อย่าให้ชิดกันเกินเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาต้นงอกออกมาจะทำให้ต้นเบียดกันนะคะแน่นเกินเรียบร้อยทำไงต่อนะจำไม่ได้แล้ว
1: โรยดี
0: ทำไงลูก
1: โรยดี
0: ใช้คุณครูให้ลูกใช้มูลไส้เดือนกลบนะคะกลบบางๆไม่ต้องหนานะคะนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีมูลไส้เดือนนักเรียนอาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านอาจจะอะไรคะมูลวัวมูลไก่หรือขี้วัวขี้ไก่นะคะได้นะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่ช่วยปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีทีนี้ทำไงต่อเอาละกลบบางๆนะคะลูกก็ใช้มูลไส้เดือนนะกลบบางๆไม่ต้องหนามากนะลูกกลบปิดทับเมล็ด

0: คือเจริญเติบโตได้ดีนะคะพอยังลูกยังเห็นเมล็ดอีกไหมไหนมีอีกเหรอโอ้โหทำไมตาดีจังอะมองเห็นเมล็ดด้วยอะเห็นนี้อีกไหมหมดยังค่อยๆนะลูกไม่ต้องไปกดนะไม่ต้องไปกดกลัวมันเจ็บไม่ใช่แค่กลบเฉยๆไม่ต้องไปกดมันนะคะเสร็จแล้วทำไงต่อลูกใช้น้ำคุณครูจะใช้น้ำฉีดเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเราลดลงไปเลยมันจะมีผลกระทบต่อเมล็ดนะคะทำให้เมล็ดเสียหายได้นะคะเมล็ดพันธุ์ฉีดแล้วมีใครอยากฉีดกับครูบ้างมีไหมมีใครอยากฉีดบ้างมีไหมหนูเดี๋ยวจะให้ลองฉีดหรือจะมาตรงนี้หนูอยากฉีดขอมาคุณครูอนุญาตยืนตรงนี้ยืนตรงนี
1: ้
0: หนูจะฉีดให้เพื่อนๆดูฉีดเลยลูกฉีดเบาๆใช่ฉีดให้ทั่วนะคะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: แล้วทำไงต่อบอกคุณครูเลยมาช่วยฉีดแล้วทำไงต่อลูกให้คลุมด้วยอาจจะเป็นผ้าขาวบางหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษหรือลูกจะซ้อนกันแล้วก็นำไปวางหลบแดดใช่ไหมลูกทำไงต่อทำไงต่อลูกเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันโอเคไหมโอเคเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางดูนะคุณครูสาธิตเสร็จแล้วนะลูกทีนี้พอเราฉีดน้ำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ใช้ผ้าขาวบางคลุมหรือจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเก่าๆก็ได้ลูกนะคะคลุมไว้อย่าให้โดนแดดใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคลุมไว้อย่างเงี้ยอย่าให้โดนแดดใช้เวลากี่วันถึงจะออกแดดได้หลังจากนี้4วัน
1: ค่ะ
0: วันที่5ก็นำ
1: ออกแดดได้เลยค่ะ
0: ออกแดดได้แต่แดดจัดไหม
1: ไม่จัดค่ะ
0: แดดไม่จัดนะลูกแดดดำไรใช่เพราะมันยังเป็นต้นอ่อนอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคเก่งมากปรบมือเพื่อนลูกโอเคค่ะคุณครูสาธิตเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างดูทันไหมลูกนะคะถ้ายังไงถามคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนต้นทางพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างกิจกรรมของเราวันนี้สนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกนะคะเราเพาะเมล็ดต้นอ่อนอะไรนะ
2: ต้นผักบุ้ง
0: ผักบุ้งเสร็จแล้วยังเอ่ย
1: เสร็จแล้ว
0: ทุกกลุ่มเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จไหมลูกนักเรียนปลายทางก็เสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวของนักเรียนต้นทางคุณครูขอตัวแทนนะคะเอาชิ้นงานผลงานที่เราปฏิบัติเมื่อกี้มาส่งนะคะการเพาะเมล็ดของแต่ละกลุ่มมาเลยค่ะลูกมาวางข้างหน้าเลยตัวแทนกลุ่มลูกมาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกวางนี่กลุ่มหนึ่งใส่ไม้หน่อยลูกใส่ไม้หน่อยโอเคกลุ่มสองอยู่ไหนลูกกลุ่มสองอันนี้ของคุณกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มสี่ลูกกลุ่มสี่เรียงกลุ่มสี่กลุ่มนี้รอจับคนรอไว้ก่อน
3: ครับ
0: วางได้ไหมลูกวางนี้วางมาวางต่อกับคุณครูได้เสร็จแล้วนะคะนักเรียน

0: อ่ะเราปฏิบัติกันเสร็จแล้วทีนี้ทำยังไงต่อขั้นตอนสุดท้ายขอผ้าขาวบางคุณครูค่ะให้คลุมด้วยผ้าขาวบางหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: อ้
0: า
2: วนี่ยังมาใส่เรานะ
0: แป๊บนึงนะคะ
2: มันน่าจะมีมดอ่ะ
0: คลี่ออกมาเลยครับไม่ต้องกลัวเจ็บลูกทำไงคะคลุมช่วยกันเราจะคลุมไว้อย่างนี้ด้วยกันแล้วนำไปเก็บเป็นไงคะหลบแสงแดดนิดนึงที่แดดลำไรนะคะคุณครูมีผ้าขาวบางครูก็คลุมด้วยผ้าขาวบางนะถ้าที่บ้านนักเรียนปลายทางมีกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วหรือผ้าที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถมาคลุมได้นะคะหลบแดดนิดนึงนะเราจะมีตัวแทนในเมื่อปฏิบัติไปแล้ววันนี้นักเรียนก็ต้องเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการเพาะเมล็ดต้นอ่อนใช่ไหมคะมีใครสรุปให้คุณครูได้บ้างขั้นตอนการเพาะเมล็ดต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะต้นผักบุ้งใช่ไหมมีใครสรุปได้บ้างเก่งมากตัวแทนกลุ่มนะคะช่วยสรุปขั้นตอนการเพาะเมล็ดให้หน่อยนะคะ
3: ขั้นตอนแรกนะครับเอาเมล็ดไปแช่น้ำ12ชั่วโมงครับแล้วก็นำออกมาบ่มอีก12ชั่วโมงครับ
0: ครับ
3: หลังจากนั้นก็มีรากงอกครับ
0: คร
3: ับแล้วก็เตรียมวัสดุที่ใช้ปลูกนะครับก็จะเป็นกระถางที่มีความสูงประมาณ 1-1.5 นิ้วครับแล้วก็ใส่ดินลงไปครับแล้วก็นำเมล็ดที่เราทำการแช่น้ำแล้วครับมาโรยครับแล้วก็โรยมูลไส้เดือนลงไปครับแล้วก็รดน้ำครับ
0: ถ้าไม่มีมูลไส้เดือนลูกใช้อะไรได้นะ
3: อาจจะใช้
0: ดินปกติได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้นะคะดินที่เราใช้ปลูกนี่แหละก็โรยแทนแต่วันนี้คุณครูมีมูลไส้เดือนมาให้นะคะนักเรียนปลายทางก็คือถ้าไม่มีมูลไส้เดือนอาจจะใช้มูลอื่นก็ได้ของสัตว์เลี้ยงของเราที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือดินที่เรานำมาปลูกนะคะได้ใช่ไหมลูก
3: ได้ครับ
0: แล้วก็การดูแลต้องใช้อะไรคะการดูแลสำคัญเลย
3: ต้องใช้รดน้ำประมาณ2ครั้งครับ
0: 2ครั้งช่วง
3: เช้าแล้วก็ช่วงเย็น
0: ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแล้วหลังจากนั้นปลูกได้กี่วันนะ
3: ต้องปลูกให้ได้ประมาณ4วันครับแล้วก็นำออกไปตากแดดที่ยังไม่ร้อนมากค
0: ่
3: ะ
0: นำออกไปตากแดดซึ่งแดดต้องไม่ร้อนจัดใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตและมีใบสีเขียวต้นอวบใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: นะคะนักเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2หน่อยนะคะคุณครูเชื่อว่าคุณครูเชื่อว่าทุกคนจะทำได้แล้วหรือทำได้แล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอาจจะไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้แต่คนที่ได้ปฏิบัติได้ลงมือทำวันนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะคะแล้วก็การเพาะเมล็ดต้นอ่อนเนี่ยเราสามารถสร้างอาชีพได้ไหม
4: ได
0: ้ได้นะคะคุณครูเห็นมีการจำหน่ายการราคาสูงมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงนะคะมันเพราะใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน1อาทิตย์เราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะนักเรียนอาจจะมีเป็นทางเลือกให้กับเราได้นะคะในครอบครัวต่อไปมาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะเรื่องอะไรการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกมีทั้งใบความรู้ของนักเรียนและใบความรู้ของคุณครูด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีมีดคัตเตอร์หรือกรรไกรนะคะสำหรับตัดต้นอ่อนนะคะถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกนะคะสำหรับใส่ต้นอ่อนนะคะ

0: ส่วนเอกสารคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: ขอบคุณค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 10:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิด

รับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เรื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็ปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟคืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่พอมันนานมาแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็ยังจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ firstsecond third ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February March April May June July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับAugust, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ LEAP leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมนี่นะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October

0: ฤศจิกาคมอุ๊ปส์พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับ
1: และจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15thแล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the first of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the first นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบิลลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นแหละครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปนี่แหละครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9นั่นนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะครับไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับแต่อยากจะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆแล้วกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามครับว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับจะใช้แบบสั้นๆเนี่ยนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันเลยครับว่าการพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับงงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมนะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่มั้ยฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่ไหมครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1 ใน 12

คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnight เที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับ2คำนี้จะรู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า AM กับ PM ใช่ไหมครับ AM ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน PM ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลาเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ AM กับ PM เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตีสาม 3 o'clock in the morning 8 9โมง 10 โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4:00 นเย็นบางคนก็พูดบ่าย 4:00 ใช่มั้ยครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5:00 นเย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3:00 น 4:00 นนะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3ทุ่มเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย3แล้วนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1ทุ่ม 7 o'clock 2ทุ่ม 8 o'clockสามทุ่ม 9 o'clock 4ทุ่ม 10 o'clock 5ทุ่ม 11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็ 10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็นึกว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะ o'clock เนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอ้ใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10โอคล็อกอันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองครึ่งสองก็คืออะไรครับ2ครึ่งก็คือ30นาที 2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลาตี4:15ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ 6:45 ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ 6:45 in the evening ครับผมถ้า 3:50 ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก 4:10 นาทีครับ 4:10 4:00 ก็ต้องเป็น 4 หรือ 10 ครับ 10 นั่นแหละครับถูกต้อง 10 นาทีก็คือ 10 ลองพูดดีๆครับ 10 ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน 4:10 ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10:10 นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ 7:11 ไม่ยากเลยครับ7:11 ก็ต้องเป็น 7:11 ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ 7:11 แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานั่นแหละครับระบบยากก็คือเลยที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์นะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง past ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นก็จะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกของนาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า5:05เพราะ5:05แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5:05 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5:10ก็คืออะไรครับ10:05

ถ้าเป็น5:20ก็คือ20:05 20:05 20:05ก็คือ25:05นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราก็แค่บอกว่า510 515 520 525ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้าง นะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ to ก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า20ถึง6ครับ 5:40 20ถึง6ตอนนี้หลายคนก็บอกโอ๊ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชี้ไปที่ 5:40 ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ5:40 20 to 6ถ้าเป็น5:50ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง6:00ครับ10 ถึง 6ก็เป็นอะไร10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น5:35ถ้าเป็น5:35นะครับก็คืออะไร25 ถึง 6นั่นเองครับก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ5:35ก็ต้องเป็น25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้ 5:00 แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะฮะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ 1:04 ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น 5:15 ก็เป็น quarter past 5 1:04 เลย5ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า5:30ฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่ไหมฮะ half past 5นั่นเองครับ half past 5อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสูงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น 5:45 ก็ต้องเป็น quarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเราลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่5:00 PM แล้วกันนะครับถ้าเป็น5:00 PM ก็คือ 5:00 in the evening ต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเป็น5:05ครับระบบง่ายก็จะเป็น 5:05 และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5:05 5:05 ถ้า5:10นะครับก็คือ5:10ถ้าระบบยากก็จะเป็น10:05 5:15นะครับก็คือ5:15ถ้าระบบยากก็คือ5:15 5:20ก็คือ5:20หรือถ้าระบบยากต้องเป็น5:20 5:25 5:25ถ้าระบบยากก็คือ5:25 5:30 5:30หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ 5:05 ต่อไปก็คือ5:35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมครับว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6:00 25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5:40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1:04จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6:00นะฮะก็ไม่ยากครับ quarter to 6ต่อไปนะครับ5:50ก็คือ5:50ถ้า5:50ระบบยากก็คือ10 to 6ก็คืออีก10ถึง6 5:55ก็คือ5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5 to 6นาฬิกาก็ได้วาด10ก็จะกลายเป็น6:00นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลา 4:15 คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันนึง quarter past 4ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา 4:30 4:304:00ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร half past 10ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการ

ดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก Yes of course okay your job interview is on the fifth floor at a quarter past nine on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor quarter past nine 23rd of May อย่างน้อยคุณก็รู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 quarter past nine นั่นคือ9โมง15 23rd of May ก็คือ23พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นแหละครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit timjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับทิชเชอร์เกรก
2: สวัสดีครับผมโอ้โหรู้จักทิชเชอร์เกรกด้วย
1: ใช่ไหมครับทิชเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name
1: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Bess
0: Bess How old are you
1: 13 year old
0: วันนี้ทิชเชอร์เกรกมารับผ้าสินจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทิชเชอร์เกรกไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค Let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทิชเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทิชเชอร์เกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: ฮะ
1: ผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามะลิเลื้อยนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it myself
0: โหสุดยอดทำเองเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
1: pattern
0: This cloth
1: has
0: 20 patterns
1: 20 pattern
0: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำเองเหรอที่จะยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
1: ถ้าไม่เชื่อที่เชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ follow me
0: โอเค let's go สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับ
3: ได้
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
1: ถ้าเกิดทิชเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
0: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
1: ้ครับ
0: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่เพียงไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
1: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
0: ว้าวแล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบาดนี้แลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread
1: thread
0: นี่ได้อยู่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้

0: คำว่า weaving
1: weaving
0: ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีผ่อนสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent
1: talent
0: ถูกต้องครับภาษาจีนจงคู่บัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
1: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
0: โอ้เป็นร้อยปี
1: แล้วก็ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
0: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยาทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother
1: great grandmother
0: เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather
1: great grandfather
0: แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother
1: Grandmother
0: ปู่ตาก็คือ grandfather
1: grandfather
0: แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
1: father
0: คุณแม
1: ่ mother
0: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
2: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าทิ้นตีนจกจากแม่สมัยก่อนผ้าทิ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทำให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
0: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
0: กี่ทอผ้าน้องแดนครับใช้คำว่าลูม
1: ลูม
0: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี่คือตาผมทำเอาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
0: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าShuttle
1: Shuttle
0: เก่งมากเลยนะครับ
1: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
0: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
1: ขนเม่นนะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสี่ยมให้แหลมกันหมดแล้วครับ
0: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
1: ใช่
0: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quill
1: quill
0: ถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
1: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
0: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
1: cotton
0: thread
1: thread
0: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
1: เส้นไหมครับ
0: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
1: silk
0: ถูกต้องครับ
1: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
0: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
0: ผ้าสิ้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
1: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่คูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
0: คืออะไร
1: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคเห็นอยู่นะ
1: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
0: น้องเบสทำได้
1: ได
0: ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
1: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
0: ครับ
1: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจำได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
0: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าสิ้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับอย่างผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
0: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
1: โดยผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลาง

0: เรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนคูบัวครับ
1: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
0: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดำแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตรงนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
1: ์ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
0: ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
1: จริงด้วย
0: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
1: มันง่ายตรงไหน
0: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
1: ับ ก็ไม่มีรูป
0: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดำเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
1: อ้าว
0: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขีดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทำให้ทอยากมากลายน
1: ี้โอ้นี่ยาก
0: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงนี้ครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
1: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
0: แล้วก็
1: ดูไม่ออก
0: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
1: สวย
0: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
1: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
0: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
1: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
0: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทำรายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
1: อ๋อครับ
0: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
1: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
0: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วคร
1: ับ โอ้ขายดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
0: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
1: okay.
0: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
1: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
0: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
1: สีแดงคือ red สีดำ black สีขาว white สีเขียว green และมีสีฟ้านิดเนี้ย
0: blue
1: แล้วช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
0: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
1: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
0: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
1: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยาก

0: ความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าโคบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายโคบัวน้องเบสก็สามารถทำได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของโคบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนนึง 7-8 ลายนี่น้องเบสทำได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ
1: ่
0: ะ
1: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
2: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
1: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่า bag
2: bag
1: แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
2: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทําที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
1: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ๊เกรงเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบถอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมถึงชอบครับ
2: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
1: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทําลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
2: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาเราก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
1: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
2: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สําคัญเบสอยากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
1: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คําว่า main job ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
2: และเบสก็อยากจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
1: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
2: เบสของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
1: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่เราหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
2: ครับ
1: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทำมือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย This bag
2: is handmade
1: ใช่แล้วเพราะทำด้วยมือของตัวเอง
2: ครับ
1: ประโยคที่สองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่าIt's one in the world. เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า This is
2: the identity
1: from
2: ราชบุรี This is the identity from ราชบุร
1: ีได้อยู่
2: ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทิเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
1: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทําด้วยมือของตัวเองหรือว่าแฮนด์เมดโอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
2: เบสขอให้ทิเชอร์ช่วยกอล์ฟไฟเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิเชอร์ที่อเมริกาครับ
1: ได้เลยครับทำยังไงครับ
2: นี่ครับหมุนลงไป
1: โอเคลงไปด้วย
2: ถ้าทำไม่เสร็จทิเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
1: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
2: อ้ smile
1: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเค
3: today I got to meet and learn with Bess a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per dayThe charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A. Weaving B. Waving C. Wave
1: โอ้โหน้องๆนะครับ
4: ยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียง tick tock tick tock tick tock ปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A weaving แปลว่าการห่อผ้า waving แปลว่าการโบกมือหรือคลื่นและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ
1: What's your name?
2: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Best
1: รู้หรือเปล่าคำว่า Best แปลว่าร
2: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
1: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
1: แม่มีดีเลย์นิดนึง

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพนีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยาก

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสืบจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติด3ระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนแต่ที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีทแหลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินแล้ว
1: หลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมันชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลย

0: ไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่ cover ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. 6:00 น. คิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 น.กินให้เสร็จ 9:00 น.แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 น.ให้เสร็จบ่าย 2:00 น.แล้วก็กินอีกที 4:00 น.ให้เสร็จ 6:00 น.
1: โคตรจะประคุณทูนหัว
0: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับข้าวขาหมูอีกจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีกจานนึง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 16จานมีน
3: ี่16จาน
2: 16จานเท่าไหร่
3: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
2: ท้าผมกินได้มั้ย
3: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเค้าเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
1: ใช่
0: เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีก3เท
1: ปโถพระคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับแล้วเขาเอา ผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วแหละต่อยอดแล้วแหละเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
1: มันเริ่ม
0: เพิ่มแวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันผมอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
1: แล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลือ
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
1: ดีมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทํามาทุกวันนี้เรื่อย
1: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากเนี่ยเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งกายหน้าผากคิดเลยว่าแบบกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆน่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบเนี้ยน้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันเนี้ยผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได้
1: เพราะว่าแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินกินกินท
0: ี
1: นี้เราจะทําให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสัก1 EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นสมมุติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึง ประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่สองถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยนั่งมองว่าคนชอบดูการตลกแรมเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทำรีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: ลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะครับคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วตกแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งอะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งเขาถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมเขาเลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
2: พี่มาดิ
3: ข้าวจานนะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
3: จานที่12หมดแล้วปมมือเร็ว
0: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: อย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างงี้ดีกว่าเออเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจํานวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมุติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทําให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดมั้ยวันนี้คุณทำชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับทำยังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหมประมาณนั้น

0: มันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยเวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถดิดได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่า1เนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้

0: ได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
1: ้
0: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้มั้ยแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
1: นี่ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
0: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคุณหมอ
1: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอิทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
0: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคครับ
1: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
0: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทําในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสําคัญมากนะครับเราทําตรงนี้ก่อนแล้วเราทํามาเป็นคอนเทนต์พอทํามาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนําว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมั้ยถ้าประสบความสําเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลย

ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นอะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีท

ังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: ี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยล่ะค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lostฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ We got lost on the way to the hotel We got lost on the way to the hotel ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยโยโยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะแล้วโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทางไทยที่กำลังออนแอร์อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ออนแอร์ตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็น

ใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Five ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน 5:00 น.ก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับมัมเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่ามัมมี่แต่คำว่ามัมมี่ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่ามัมมี่ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่ามัมมี่ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่ามัมเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามอมากับมอมานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่

ที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม S เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Are you ready for our program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลชิลนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา We hilled up soil around the strawberry plant เราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูก strawberry ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะFacebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fire กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าcreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดน

ใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the boxTo think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ค่ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังภาษาอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังในเรื่องของ Phrasal Verb กันค่ะแต่น้องๆคะรู้จัก Phrasal Verb กันไหมเอ่ย
1: ค่ะ Phrasal Verb นะคะน้องๆคือการที่ Verb บวกกับ Preposition ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายไปเลยค่ะเช่น Get up ตื่นนอน Take over เข้าควบคุม Look after ดูแลค่ะ
0: แล้ว preposition คืออะไรหรอคะครูพี่นุ่น
1: preposition นะคะน้องๆคือคำบุพบทค่ะที่บอกสถานที่บอกเวลาแล้วก็บอกตำแหน่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ preposition มีคำว่าอะไรบ้างหรอคะ
1: หลายตัวมากเลยค่ะครูพี่แนทมีคำว่า in on at for from to โอ้เยอะมากเลยละค่ะ
0: อย่างนี้นะคะ verb ที่ตามด้วย preposition เราจะเรียกว่า phrasal verb กันค่ะน้องๆแต่ว่า phrasal verb เหล่านี้ก็อาจจะมีความหมายที่ต่างจากเดิมได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคำว่า look นะคะที่แปลว่ามองดูค่ะแล้วก็ after ที่แปลว่าหลังจากนะคะพอรวมกันปุ๊บเราจะไม่แปลว่ามองหลังจากนะคะเราจะแปลว่าดูแลค่ะเช่น I look after my baby ฉันดูแลลูกของฉันนั่นเองค่ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆ verb ที่ตามด้วย preposition เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่า phrasal verb แล้ว phrasal verb น้องๆอย่าแปลตรงตัวนะคะความหมายเขาจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Job กันค่ะแล้วอย่าลืมไปสังเกต phrasal verb กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างบอกใบ้ให้นะคะเกี่ยวกับบอกเวลาค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: Welcome. Get on.
1: Get on?
0: Yes.
1: Oh, that sounds awesome.
0: Where are you going?
1: I was gonna get on the roof.
0: No.
2: จะไปก็ต้องอยู่ข้างใน
3: จะขึ้นรถแต่ก็ต้องพูดว่า get

0: ถ้าใช้ get on เนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนยานพาหนะใหญ่ๆเช่นรถไฟเครื่องบินหรือเรือเป็นต้นเข้าใจมั้ย
1: ถ้ารถเล็กก็ get in
0: get in ใช่
1: แล้ว get on ได้มั้ย
0: ก็ได
1: ้ก็ถูกแล้ว
0: ก็พูดได้แต่ว่าจะบอกให้ get in คือเข้ามานั่งอยู่ในรถไงเพราะเดี๋ยวไป get on มันจะไปขึ้นอยู่บนหลังคารถก็ได้แต่ถ้าจะ get on เนี่ยฝรั่งเข้าใจแต่อยากให้รู
1: ้โอเค
0: get in get in ค่ะดีกว่า get out
1: โอเค
2: get in
1: get in นะคะWhere would you like to go?
2: I would like to visit Temple of Dawn.
1: จะไปวัดดอน
0: ใช่ครับพี่เขาจะไปดูผี
1: ผีน่ากลัวนะ
0: ผีน่ากลัวบ้าแล้วครับพี่ครับ
1: เอาทำไม
0: Temple of Dawn ไม่ใช่วัดดอนนะ
1: แล้วที่ไหนฮะ
0: Temple of Dawn คือวัดอรุณ
1: อ๋อวัดอรุณ
0: นั่นนะครับผม3วัดที่ภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับมี Temple of Dawn คือวัดอรุณพูดเท่ไปเดี๋ยว Temple of Dawn
1: Temple of Dawn
0: วัดพระแก้วคือ Temple of the Emerald Buddha
1: Temple of
0: the Emerald Buddha
1: The Emerald Buddha
0: แล้วก็ Marble Temple Marble
1: Marble Temple
0: วัดเบนไง
1: วัดเบนเนี่ยวัดเบนไงมีหน้าพาฝั่งไปวัดดอนทุกทีเลย
0: ทุกวันนี้ยังงงอยู่นะฮะว่ามาแถวไหนมาทำไมเนี่ย
1: ยังงงอยู่เลยเนี่ย
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Fraser Wolf กันกี่ตัวเอ่ยจากรายการ Chris Job นะคะได้สอนคำว่า Get In แล้วก็ Get On ที่แปลว่าขึ้นรถค่ะแต่คำว่า get เนี่ยสามารถเติม pep position ตัวอื่นได้ไหมคะครูพี่นุ่น
4: ได้สิคะครูพี่แนทคำว่า get นะคะถ้าเกิดว่าบวกกับ pep position ตัวอื่นนะคะก็จะแปลได้หลายความหมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น get off ลงรถค่ะ get up ตื่นนอน get away วิ่งหนี get over หายไข้ค่ะโอ้โหน้องๆรู้จัก Fraser Verb กันไปหลายตัวแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครูพี่แนทมีเกมเติมคำในช่องว่างมาให้น้องๆเล่นกันค่ะประโยคที่1 She will soon her illness น้องๆจะเติม get อะไรกันดีคะ TikTok TikTok มีคำใบ้ให้นะคะคำว่า illness แปลว่าความเจ็บป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ get over ที่แปลว่าหายป่วยหรือหายไข้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปเล่นเกมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ She will the bus at the next stop ตอบอะไรกันดีคะ Get อะไรดีเอ่ยคำตอบก็คือ Get off ค่ะ She will get off the bus at the next stop แปลว่าเธอจะลงรถเมล์ป้ายหน้านั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆคำว่า get in แปลว่าขึ้นรถคันเล็กๆนะคะ get on แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆค่ะตัวอย่างเช่นรถไฟเรือรถเมย์ get away แปลว่าวิ่งหนี get off ลงจากรถค่ะ get over หายไข้เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Itchy Feed กันค่ะและอย่าลืมไปสังเกตนะคะว่ามี pep position ตัวไหนบ้างให้นะคะว่าเกี่ยวกับเวลาค่ะไปดูกันเลย

0: ที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบเหงา
1: Today, Macau's giant casinos and extravagant malls have earned it the nickname of the Las Vegas of Asia.
0: มาวันนี้ห้างสรรพสินค้าและคาสิโนขนาดใหญ่ทำให้มาเก๊าได้ชื่อเล่นใหม่ว่าเป็น Las Vegas แห่งเอเชีย
1: Let's have Pite and Pipam take us around some other highlights of Macau.
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เต้กับพี่ปามจะพาไปเที่ยวชมจุดต่างๆที่น่าสนใจของมาเก๊ากันนะครับ

0: นึงนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดีนะท่านผู้ชม Macau is not an island
1: มาเก๊าไม่ใช่เกาะค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ yes. แล้วมันเป็นอะไรน้องแบม
1: It's actually a small peninsula of mainland China across the Pearl River Delta
0: Delta นี่คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะฮะพูดง่ายคือเป็น peninsula คือเป็นคาบสมุทรนะฮะพูดง่ายคือติดแผ่นดินอยู่แล้วก็มีน้ำล้อมรอบซะเยอะ
1: อยู่ทางตอนใต
0: ้อะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าพอจะคาบสุดปุ๊บฝั่งนึงเป็นฮ่องกงอีกฝั่งนึงเป็นมาเก๊านั่นเองไกลมากเนี่ยมาจากฮ่องกงมา
1: 60กิโลเมตร southwest from Hong Kong it takes about an hour on the ferry from Hong Kong
0: ระยะห่างก็ประมาณสัก60กิโลเมตรนะฮะ
1: ชั่วโมงนึง
0: นั่งเรือข้ามฟากก็ชั่วโมงนึงมีตังค์เยอะหน่อยก็บินฮอมา
1: อ่ะ
0: นะมีตังค์ไหม
1: มากเลยรวย
0: รวยมากแล้วก็เลยนั่งเรือมาด้วยกัน
1: ต้อง
0: นะฮะ

0: of the Chinese territories, Macau is the last colony, European colony in China.
1: แม้ว่าหลายพื้นที่ของจีนจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปนะคะแต่มาเก๊าเป็นเมืองสุดท้ายที่ตกเป็นเมืองขึ้นค่ะ
0: ถูกต้องคอลอนี่คืออาณานิคมประมาณนี้นะฮะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony.
1: อาณานิคมเจ้าแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยก็คือโปรตุเกสนั่นเองอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวไปจนถึงปี1999เลยค่ะ
0: เพิ่งจะปลดปล่อยกันไม่กี่นานนี่เองใช่ไหมแล้วมันสะท้อนอะไรทั้งบ้านทั้งหมดเน
1: ี่ย It reflects a mix of Portuguese and Chinese influences
0: คือว่าด้วย influence คืออิทธิพลนะมันจะมีทั้งจีนและโปรตุเกสเนี่ยก็คือจะผสมผสานกันไปนะดูจากลาบ้านช่องเขาแบบนี
1: ้สวยงาม
0: สวยงามมากเลยน้องปามเราอยู่ไหนกันเนี่ย
1: Museum of Macau
0: พิพิธภัณฑ์ของขวัญเมื่อท่านส่งมอบมาเก๊าโอเคบรรทัดต่อไป
1: ยอมแพ้ค่ะอันนี้ภาษาโปรตุเกสเรียนฝรั่งเศสมา
0: เรียนฝรั่งเศสมานะครับโอเค so as a former colony of Portugal ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของโปรตุเกสนะฮะ the Portuguese language is still one of the official languages of Macau
1: ก็คือเป็นภาษาราชการที่ยังคงใช้อยู่ตอนนี้หลักๆก็คือใช้จีนกับมาเก๊า
0: จีนกับมาเก๊านะฮะคนมาภาษาอังกฤษอาจจะลำบากนิดนึงถ้าเทียบกับฮ่องกงนะยุ่งไงดีอ่ะ
1: I don't

0: So it says here on the brochure, Kutan brochure, เขาบอกว่าไงครับ After the establishment of the People's Republic of China, หลังจากที่มีการเรียกว่าสถาปนานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะเขาบอกว่า the central government ก็คือรัฐบาลกลางเนี่ย strived for the reunification of China's lost territories. Reunification ก็คือแค่เหมือนเป็นการรวมกันใหม่อีกครั้งนะ strive คือมีการพยายามมากที่จะรวมตัวอีกครั้งนะฮะสำหรับดินแดนที่ได้สูญเสียไปนะครับ So on the 20thOf December 1999, a few days before the millennium, ก็คือไม่กี่วันก่อนปี 2000 นะถ้าจำมันได้เนี่ยวันที่20นะฮะ20ธันวาคมปี99เนี่ยก็มีการส่งมอบกันนะฮะ It was the official handover ceremony นะครับซึ่งการส่งมอบดินแดนนี้คืนเข้าสู่แผ่นดินจีนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไปได้อย่างสมูทคือราบเรียบมากซึ่งแน่นอนฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยในจีนนะครับ so each province each municipal government นะครับก็เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเองอะไรเงี้ยรวมถึงรัฐบาลกลางจากปักกิ่งด้วยนะก็จะมีมอบของขวัญชิ้นต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมนะครับกับแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ yeah you know some of the paintings you see like a bunch of people standing and laughing or singing they're actually singing of joy นะฮะร้องด้วยความมีความสุขมากเพราะว่ามาเก๊ากลับมาแล้วประมาณนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Pep Position ที่บอกเวลากันหรือเปล่าคะในรายการ Itchy Feed นะคะมีอยู่ตอนนึงค่ะที่พูดว่าจีนนะคะได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวมาจนถึงปี1999เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ From the 16th century up to 1999 is what a Portuguese colony ก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะจนถึงปี1999เนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า from กับ to นะคะแปลว่าตั้งแต่จนถึงค่ะ
2: เพื่อไม่ให้น้องๆสับสนนะคะครูพี่เน็ตมีสูตรมาช่วยจำค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปีฤดูแอดใช้กับเวลา

0: ำกันให้ดีๆนะคะสำหรับ preparation of time ตัวแรกนะคะคำว่า on ค่ะใช้กับวันวันที่แล้วก็วันสำคัญค่ะเช่น on Sunday ในวันอาทิตย์ on my birthday ในวันเกิดของฉันยกตัวอย่างเช่น we get together on my birthday พวกเรามารวมตัวกันในวันเกิดของฉันค่ะอย่างนี้คำว่า in ในภาษาไทยแปลว่าใน in Sunday ก็น่าจะแปลว่าในวันอาทิตย์หรือเปล่าคะครูพี่นุ่นผิดเลยนะคะน้องๆเราจะไม่ใช้คำว่า in กับการบอกวันค่ะเราจะใช้คำว่า on นะคะจำกันให้ดีเลยนะคะงั้นเรามาดูกันต่อไปดีกว่าค่ะคำว่า in นะคะใช้กับอะไรได้บ้างค่ะคำว่า in นะคะเราจะใช้กับการบอกเดือนปีแล้วก็ฤดูกาลค่ะยกตัวอย่างเช่น in July
1: ในเดือนกรกฎาคม
0: in 1994
1: ในปี1994
0: in summer
1: ในฤดูร้อนตัวอย่างประโยคนะคะ my birthday is in July วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนกรกฎาคม she was born in 1994เธอเกิดในปี1994 I go to the sea in summerฉันไปทะเลในฤดูร้อนจำกันให้ดีเลยนะคะ in ใช้กับเดือนปีฤดูค่ะ
0: และหลักการใช้ preparation of time ตัวสุดท้ายนะคะคือคำว่า at ค่ะ at นะคะเราจะใช้กับการบอกเวลาตามนาฬิกาค่ะยกตัวอย่างเช่น I get up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าค่ะหรือ I have a meeting at 2 p.m.ฉันมีประชุมตอนบ่ายสองค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะคำแสดงเวลาบางคำก็ไม่ต้องการ preposition ค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้กันอย่างเคยชินอยู่แล้วนะคะเช่น today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ yesterday เมื่อวานนี้ในประโยคก็จะใช้คำว่า I will go shopping tomorrow ฉันจะไปซื้อของในวันพรุ่งนี้ซึ่งน้องๆไม่จำเป็นต้องใช้ preposition เลยค่ะ
0: เติมพลังแกรมมากันไปแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องๆภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
1: ต่อไปนะคะพบกับรายการ Vocab King เราไปลุ้นแล้วก็ไปสะกดคำด้วยกันกับน้องๆ นะคะ
0: ไปดูรายการ Vocab King กันเลยค่ะไปดูกันเลย
2: Welcome to Good Morning
3: Vocab King

0: T.
1: Order.
0: O-R-D-E-R.
1: Review.
0: R-E-V-I-E-W.
1: Dagger.
0: J-U-N-G-L-E.
1: Dagger.
0: D-A-C-K-E-R.
1: Dagger.
0: Pass.
1: Oh, time's up. Oh, these were tough.
2: เสียดายนิดเดียวคำสุดท้ายเนาะเรามาดูคำที่ข้ามไปก่อนดีกว่านะคะคำแรกเลยค่ะ
1: The first one Olympic Olympic
3: O L Y M P I C
1: Ah very good but no S Olympic The next one Exhibition
3: E X H I B I T I O N
1: Nice well done
2: ต้องเรียนกันมาทีมดีมากอ่ะต่อไป
1: Propaganda
3: P R O P A G A N D A
1: Very good The last one you were really close Dagger Dagger
3: D A G G E R
1: There it is D A G G E R Dagger
2: ใช่แล้วค่ะนั่นคือคำที่ข้ามไปนะคะและทีมที่4ของเรานะคะทำมาได้ทั้งหมด17คะแนนค่ะ
1: 17 points
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำอย่างเป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะแล้ววันนี้น้องๆจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคะวันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังอังกฤษกันในคำศัพท์ว่า fail ค่ะที่แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังค่ะแล้วก็คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อนค่ะและเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราเรียน pep position กันไปใช่ไหมคะครูพี่แนทก็จะมาสอน pep position ที่ใช้กับคำว่า fail กันค่ะคำว่า fail ใช้กับ in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะตัวอย่างเช่น he fell in the test เขาสอบตก he fell in business เขาทำธุรกิจล้มเหลวค่ะ
5: เรามาดู pep position นะคะที่ใช้คู่กับคำว่า hide กันดีกว่าค่ะเราใช้ hide คู่กับคำว่า away นะคะ hide away จะแปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะยกตัวอย่างเช่น I will hide the money away in the secret bank account แปลว่าฉันจะซ่อนเงินไว้ในบัญชีธนาคารลับค่ะ
4: ตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เข้าใจคำว่า fail in และ hide away กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ค่ะครูพี่แนทจะชวนน้องๆค่ะไปดูรายการจับตาข่าวเด่นพฤติกรรมบูลลี่เด็กไทยติดเป็นอันดับ2ของโลก
5: ข่าวนี้มีอะไรน่าสนใจกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
6: มารู้จักกับการบูลลี่ก่อนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆคืออะไรกันแน่คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นเกือบทุกทั่วประเทศเขาต้องเรียกว่าทั่วโลกเลยนะฮะทุกประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยพฤติกรรมการบูลลี่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าคนทั่วไปการบูลลี่ภัยเงียบของสังคมที่อาจจะทำให้หลายคนใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากด้วยนะครับ
7: กรมสุขภาพจิตครับได้เปิดเผยถึงผลวิจัยการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกหรือการบูลลี่เนี่ยว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นการใช้กำลังก็ได้การใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจก็ได้หรือการใช้แรงกดดันทางสังคมก็นับว่าเป็นการบูลลี่ทั้งหมดครับ
6: ส่วนใหญ่มักเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับถูกรังแกจากเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าคนในครอบครัวอย่างพี่น้องเองด้วยครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็กที่ถูกบูลลี่และอาจทำให้เด็กกลัวการไปโรงเรียนปัญหาเด็กรังแกกันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวด้านความรุนแรงและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมด้วยครับ
7: ทั้งนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ระบุว่าเด็กที่รังแกกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลและที่น่าห่วงก็คือขณะนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายครับพ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อยลงเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากทั้งในเกมและสื่อต่างๆไปใช้กับเพื่อนเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแกและยังพบกับปัญหาใหม่นะครับก็คือการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์อย่างที่เห็นโพสต์เฟซบุ๊กกันนะแล้วก็วาจาเชื้อเฉือนกันว่าการบูลลี่กันในเฟซบุ๊กเนี่ยทั้งการใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับ
6: จากข้อมูลยังพบว่าเด็กที่เป็นคนกระทำหรือว่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นพอโตเป็นผู้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบเสี่ยงเป็นอาชญากรและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวด้วยครับ
7: ขณะที่ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งครับจะมีภาวะซึมเศร้าที่

0: จะส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะครับคนที่โดนแกล้งแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยววิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพทางการเรียนเนี่ยก็จะลดลงด้วยฮะ
1: ทางกรมสุขภาพจิตเขาแนะนำวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแกครับให้ตั้งสติก่อนเดินจากไปอย่างสงบ
0: เหรอฮะทำไม่ได้
1: ไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองหรือว่าตอบโต
0: ้
1: พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมั่นใจในตัวเองไม่ใช้กำลังและให้พูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหา
2: เห็นไหมคะน้องๆคำว่าบูลลี่นะคะเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งนะคะแปลว่าการกลั่นแกล้งหรือรังแกนั่นเองค่ะแล้วคำว่าความรุนแรงเนี่ยค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะครูพี่นุ่นมีค่ะคำว่าความรุนแรงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า violence ค่ะลองไทยด้วย ence เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น violence is bad ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแบบนี้นี่เองน้องๆ อย่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะไม่ดีเลย violence is badเอาละค่ะน้องๆได้เวลาเติมพลังคำศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเลยคำแรกนะคะคำว่า bully b u l l y bully แปลว่าการกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violence v i o l e n c e violence แปลว่าความรุนแรงค่ะวันนี้น้องๆก็ได้ความรู้เรื่อง phrasal verb กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะครูพี่แนทงั้นเรามาลองทบทวนกันดูดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างค่ะและเรื่องที่1 นะคะ phrasal verb คือ verb ที่มาพร้อมกับ pep position ค่ะวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์กันไปหลายคำเลยตัวอย่างเช่น get in ขึ้นรถเก๋งนะคะ get on ขึ้นรถบัสขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินget off ที่แปลว่าลงรถ get up ที่แปลว่าตื่นนอน get away วิ่งหนีแล้วก็ get over ที่แปลว่าหายไข้ค่ะทีนี้ไหนๆแล้วเราก็มาลองทดสอบกันเลยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าครูพี่แนทอยากจะขึ้นรถเมล์เราจะใช้คำว่า get อะไรกันดีคะติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะใช้คำว่า get on ที่แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆ get on the bus เรื่องที่2นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง pep position of time นั่นเองค่ะมี on in at ค่ะ on บวก one in บวกเดือนปีฤดูกาล at บอกเวลาค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าในภาษาไทยใช้คำว่าในวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะ on Sunday ค่ะข้อที่2นะคะถ้าเราจะพูดว่าในเดือนกรกฎาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าถูกต้องค่ะ in July เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องที่3ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือ pep position ที่ใช้กับคำว่า fail แล้วก็ high ค่ะคำว่า fail เราจะใช้กับคำว่า fell in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะส่วนคำว่า high จะใช้กับ away hide away แปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะและเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะมีอยู่2คำนะคะวันนี้คือคำว่า bully ค่ะแปลว่าการกลั่นแกล้ง b u l l y bully การกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violence v i o l e n c e violence ความรุนแรงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่นุ่นน้องๆเลเวลอัพกันหรือยังคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องของ pep position แล้วก็ phrasal verb กันค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นขอลาไปด้วยสำนวนที่ว่า Where there is a will, there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะน้องๆเรามาใช้ความเพียรพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะงั้นเรามาทบทวนและฝึกฝนกันไปพร้อมกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: Level Up กันหรือยังคะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนแต่ยังส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับวันนี้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงค่ะสำหรับตัวพายุไมซักตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางเมืองหนานหนิงบริเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณภูเก็ตลงไปรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามเรื่องพายุไมซักและมีประกาศคำเตือนออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10มีเนื้อหาดังนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันถึง2วันนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับ
2: ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ประมาณ 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย่เย่จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestants.
1: How are you all doing today?
2: Emma.
1: Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5เท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ

0: ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
1: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is future
1: F-U-T-U-R Future
2: Your answer is incorrect, I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
3: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is disease.
3: D-E-S-C-I-N-E.
2: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
4: ฮาร์ดี้ครับ
0: ฮาร์ดี้ฮาร์ดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
4: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
4: 50%
2: Do you feel confident?
4: Yes.
2: All right. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is alphabet.
4: A L P H A B E T. Alphabet.
2: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah.เก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาร์ดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
5: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is champion
5: C H A M P I A N
2: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C H A M P I O N.
0: ชื่ออะไรคะ
6: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
6: ใช่ค่ะ
0: ดีมากมากเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
2: Your word is fountain.
6: F A L T I A N.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
7: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
7: เคยมาแล้วสองรอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play
2: Your word is stadium. Okay, one more time. Stadium.
7: S-T-A-D-I-U-M.
2: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
0: ตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อจุนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
8: 11ครับ
2: Do you feel ready?
8: Yes.
2: All right. Totally only have one word to win.
0: Let's play spelling
2: Your word is...

0: president?
1: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
0: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
2: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
1: แองจี้ค่ะ
2: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
1: 10ปีค่ะ
2: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is village
1: V-I-L-L-A-G-E
0: Your answer is correct. Good job.
2: เก่งมากค่ะ village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
1: อยู่แล้วค่ะ
2: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อเทียบ
2: น้องเทียบอายุเท่าไหร่คะ
3: 11ครับ
2: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
0: Have you been practicing your spelling?
3: Yes.
0: Okay, you feel ready? All right.
2: Let's play spelling.
0: Your word is remote. Remote.
1: R-E-M-O-T-E.
0: Okay, your answer is correct. Good job. Yay!
2: ตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเช็คออฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
4: โนเน่ครับ
2: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 10ปีครับ
2: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is repeat
4: R E P E A T
0: Your answer isCorrect! Good job!
2: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทาน Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
5: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
6: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
2: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
2: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจ

0: กติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
2: 1 1 1
0: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
3: ้พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now Phone
3: P-H-O-N-E
4: Fax
3: Pass
4: Camera
3: C-A-M-E-R-A
4: Media
3: Pass
4: Computer
3: C-O-M-P-U-T-E-R
4: Laptop
3: L-A-P-T-O-P
4: Website
3: W-E-B-S-I-T-E
4: Network
3: N-E-T-W-O-R-K
4: Battery
3: B-A-T-T-E-R-Y
4: Television
3: T-L-E-V-I-S-O-N
4: Television
3: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N
4: Fax
3: F-A-S-H
4: Fax
3: Pass
4: Media
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ใช่ไหมคะ
4: The correct way to spell Fax is F-A-X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetablesปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
5: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now Onion
5: Onion Pass
4: Tomato
5: T-O-M-A-T-O
4: Potato
5: Again please
4: Potato
5: P-O-T-A-T-O
4: Corn
5: C-O-R-N
4: Carrot
5: C-A-R-R-O-T
4: Garlic
5: Pass
4: Lettuce Lettuce
5: Pass
4: Parsley Parsley
5: Pass
4: Spinach
5: S-P-I-N S-H
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
4: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
0: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไหนหลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
6: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instrumentsปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
6: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
6: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
6: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now Cello
5: C-H-E-L-L-O
4: Cello
5: Pass
4: Drums
5: D-R-U-M-S
4: Piano
5: P-I-A-N-O
4: Bass
5: B-A-S-E
4: Bass
5: Pass
4: Violin
5: V-O-I-L-I-N
4: Violin
5: V-I-O-L-I-N

0: Flute.
1: F-L-U-I-T.
0: Flute.
1: Pass.
0: Trumpet.
1: T-R-U-M-P-E-T.
0: Guitar.
1: D-U-I-T-A-R.
0: Cymbals.
1: S-Y-M-B-L-B-L-E.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
0: Correct way to spell cello is C E L L O
2: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
0: the word bass
1: yeah
0: you spelled it B A S E
1: yeah
0: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is B A S S
2: คำว่า bass น้องแองจี้ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเธอไปนั่งรอที่ไบค์สต็อปเลยน้องทีค่ะเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรNature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now C
3: S E A
0: River
3: L I V E R
0: River
3: L I V E R
0: River River
3: R I V E R
0: Tree.
3: T-R-E.
0: Lake.
3: Pass.
0: Island.
3: I-R-O-N.
0: Island.
3: I-S-L-A-N-D.
0: Beach.
3: B-L-E-A-C-H.
0: Beach.
3: B-L-E-A-C-H.
0: Beach. Beach.
3: B-E-A-C-H.
0: Valley.
3: Pass.
0: Rainbow
3: R A I N B O W
2: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
0: The correct way to spell the word lake is L A K E
2: What was the other word that he missed?
0: Valley Valley is spelled V A L L E Y
2: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไว้ซ้อมเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
4: จะพาหนะ
2: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
4: ่พร้อม
2: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
0: we will start now ship
4: s h i p
0: train
4: t r a i n
0: metro
4: Pass.
0: Plane.
4: P-L-A-N-E.
0: Tram.
4: Pass.
0: Yacht.
4: Pass.
0: Cruise.
4: Pass.
0: Tricycle. Tricycle.
4: Pass.
0: Skytrain.
4: S-K-Y-T-R-A-I-N.
0: Helicopter.
4: H-E-L-E.C O P T E R.
0: Helicopter.
4: Pass.
0: Metro.
4: Pass.
0: Metro. Tram.
4: T R A M P.
0: Oh, I'm sorry.
2: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
4: T R A M.
2: T R A M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
0: The next word is yacht. This is a difficult word.Because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
2: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาท

0: ้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
1: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around.
3: Good.

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาน์เตอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุด

0: วัวที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความกันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัวทวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำบริษัทแบบระบบไบโอเดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัว1ตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นโน่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโร่เวสโดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนนี้จะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ย

0: เขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อ่ะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชื่อ3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้แค่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับหมอฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวธีรวีดิษยะชัยพงษ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวและก็สารไฟไดนิ่งครับผมเป็นคนปักใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่2นะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคนอย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบไฮนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดง

0: ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้ซึมซาบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะฮะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับ ิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือ

วัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแถบนี้เราจะเรียกว่าสติปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์ครับผม

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรร์ได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็สามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับ

ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเป็นแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

มนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการคุกคัลเจอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจการทำงานของหัวใจหรือแม้แต่โรคนะคะที่เกิดจากหัวใจนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆกันมาแล้วค่ะผลสรุปออกมาคือการที่ไม่มีโรคเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารู้วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้ผักหวานนะคะก็ยังคงพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันโรคทางหัวใจในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยหรือยังคะ
2: ก็จากอัตราของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่ามีคนเป็น heart attack หรือว่าเป็นโรคหัวใจชนิดเฉียบพลันคือเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเนี่ยมี6คนทุก1ชั่วโมงก็หมายความว่าทุก10นาทีเนี่ยจะมีคนเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ทุก10นาทีคนเข้าโรงพยาบาลโอ้โหนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นรองกับกว่าในเรื่องอัตราตายที่เกิดจากการอุบัติเหตุนะหรือพวกโรคมะเร็งแต่โรคหัวใจนี่ก็เป็นโรคที่ท็อปฮิต
0: น
2: ะว่าง
0: ั้นละกันเป็นกันเยอะตลอด
2: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วแม้แต่เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะ
2: จริงครับเนื่องจากเราไปวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกส
0: ุ
2: ขลักษณะมาจากทางตะวันตกก็มีร้านต่างๆที่เป็นพวกจังฟู้ดต่างๆเปิดขึ้นมามากมายแล้วก็เป็นที่แหล่งที่วัยรุ่นชอบไปส
0: ัง
2: สรรค์กันเลยทำให้อัตราการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงหรือว่าอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกายทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะฮะมันเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะแม้แต่อายุยังไม่มากก็ตาม
0: ค่ะแล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบ้างคะคุณหมอเห็นบอกว่ามีปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วย
2: คือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยนะฮะที่เราพบกันบ่อยก็คือเรื่องของ1การสูบบุหรี
0: ่
2: ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องไขมันในเลือดผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำอะไรอย่างนั้นนะฮะในเลือดนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงประวัติครอบครัวนะครับเป็นผู้ชายจะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเพศนะฮ
0: ะ
2: อายุที่เพิ่มขึ้นถ้าอายุเกิน50ปีแล้วโอกาสที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะสูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได
0: ้
2: เช่นเราเป็นเพศชายนะฮะเราก็มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มากกว่าเพศหญิงถึงแม้เราจะไปผ่าตัดแปลงเพศก็อาจจะไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดความเสี่ยงนี้ลดลงนะครับเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นสมมติอายุเรา70ปีจะให้อัตราเสี่ยงเราลดลงไปเหมือนอายุ20ปีก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหรือประวัติครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันทั้งหมดเลยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได
0: ้
2: เพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได
0: ้
2: แต่ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้มีอย่างเช่นเราไปเคยสูบบุหรี่หนักแล้วก็หยุดซะมันก็ทำให้ดีขึ้น
0: แล้วสูบบุหรี่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นโรคหัวใจคะอย่างเรารู้กันว่าสูบบุหรี่มากๆจะเป็นมะเร็งนะเพราะมันมีสารนิโคตินเป็นสารก่อมะเร็ง
2: ก็สารนิโคตินนี่แหละครับมันก็สามารถทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันได้มากขึ้น
0: อ
2: ันนี้เขามีการพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่ชัดนะฮะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับเพิ่มนอกจากจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคปอดเรื้อรังปอดเนื้อปอดถูกทำลายเป็นมะเร็งในปอดสูงกว่าคนธรรมดาเกือบ70เท่านะฮะแล้วก็ยังจะทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการอุดตันหลอดเลือดสมองด้วยนะฮะ
0: อ
2: ุดตันได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้คือเลิกสูบซะนะฮะความดันโลหิตสูงเราเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะให้กินรับประทานยาลดความดันไปรักษาให้ความดันมันควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ได้การเป็นเบาหวานอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราพบบ่อยที่จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสียแล้วก็อุดตันได้ง่ายนะฮะซึ่งเบาหวานนี่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเราก็ไปรักษาเบาหวานก
0: ิน
2: ยาควบคุมฉีดยาควบคุมก็ทำให้ระดับน้ำตาลกลับสู่ปกติก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได
0: ้
2: อีกอันหนึ่งก็คือความเครียดอันนี้สำคัญมาก
0: ในปัจจุบันเนี่ย
2: ใช่ฮะ แล้วเราก็พบว่าถ้าเราไปตรวจคนจับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลากับคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่มีชีวิตอย่างสบายๆตามธรรมชาติก็จะเห็นว่าคนในเมืองเนี่ยมีอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยจะเปลี่ยนระบบฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในเลือดไปเพิ่มนะความสเตรสเพิ่มความดันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันนะอันนั้นก็อันนี้เนี่ยก็สิ่งที่เราก็ต้องหาทางรีแลกซ์บ้างถ้าเราทำงานอยู่ในเมืองทุกวันนะฮะเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดหรือว่าทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขขึ้นบ้างอันนี้ก็จะช่วยลักษณะอย่างนี้ไปนะฮะเพราะนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การออกกำลังกายนะฮะการที่ถ้าเรานั่งโต๊ะทำงานอยู่ตลอดเวลาเรารับประทานอย่างเราเป็นผู้จัดการนะพุงเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราเป็นโรคอ้วนลงพุงทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือตัวปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้แต่เราจะมีความตั้งใจทำมากสักแค่ไหนเท่านั้นเอง
0: ค่ะทีนี้จะมีหลายคนค่ะที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการที่จะเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยส่วนมากจะเกิดแต่กับคนอ้วนอันนี้จริงหรือเท็จยังไงคะคุณหมอ
2: คือเบาหวานนี่ความจริงมันมี2ชนิดคือชนิดที่เกิดขึ้นมาอายุน้อยหน่อยอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความอ้วนเท่าไหร่นะฮะแต่ในเบาหวานที่เกิดมาระยะหลังๆนะฮะส่วนใหญ่อายุ 30-40 แล้วขึ้นไปแล้วมันค่อยเป็นเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่มากับความอ้วนน
0: ะฮะ
2: แต่ไม่จำเป็นต้องอ้วนก็เป็นได้บางทีเรามีประวัติพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งที่เราก็ไม่ได้อ้วนนะฮะเพราะนั้นส่วนหนึ่งมันมาจากพันธุกรร
0: ม
2: แต่หลายส่วนมันมาจากเราทำตัวเราเองใช่พฤติกรรมที่เราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำพฤติกรรมคือส่วนของพันธุกรรมนี่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ส่วนที่เราเอาเข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะไม่รู้จักออกกำลังกายไปชอบทานของหวานอยู่สม่ำเสมอปล่อยตัวให้ตัวใหญ่เกินขนาดอันนี้ก็พฤติกรรมเหล่านี้ปรับเปลี่ยนได
0: ้
2: ซึ่งมันมีส่วนเสริมนะฮะให้เราเป็นเบาหวาน
0: ซึ่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจควบคู่ไปด้วยเลย
2: ใช่ฮะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันมักจะทำให้เส้นเลือดพังไวเสื่อมไวเส้นเลือดทุกเส้นในร่างกายเนี่ยเวลาเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมจะเราเห็นได้ชัดเวลาที่คนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่หายถูกตัดนิ้วถูกตัดขาเพราะอะไรเพราะเส้นเลือดมันไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลนั้นไม่ได้เลยในที่สุดก็เลยต้องตัดนะมันนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดแต่เส้นเลือดที่ขาเส้นเลือดที่หัวใจเส้นเลือดที่สมองก็เป็นในลักษณะเดียวกันในผู้ป่วยเบาหวาน
0: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมื่อเรารู้ปัจจัยและที่เราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเรามีข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยความจริงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนก็คงจะต้องรู้อยู่แก่ใจนะฮะว่าเราน้ำหนักแค่นี้เราส่วนสูงแค่นี้เราเพศนี้เราควรจะมันดีแล้วหรือยังนะฮะเราก็แค่มองกระจกเวลาเรามองกระจกเนี่ยอย่าลืมมองไม่ใช่เฉพาะด้านหน้าหันข้างด้วยนะฮะเพราะเวลาเรามองด้านหน้าไม่อ้วนเนี่ยพอเรานั่งข้างโอ้ตาย
0: คุณบางคนลงพุงแต่แขนขาไม่ได้อ้วน
2: แขนขาไม่ได้อ้วนมองอย่างนั้นปุ๊บเราจะเห็นถ้าเราไม่รู้ไม่อยากมองเพราะว่าเราแหมมองแล้วมันทนไม่ไหวนะฮะเราก็ดูที่ว่าเราสูงเท่าไหร่แล้วร้อยเป็นลบสมมติว่าเราสูงนะอย่างผมนี่สูง174เอา100ไปลบแปลว่าผมหนักได้ไม่เกิน74กิโลขณะนี้ผมหนัก70แปลว่าผมดีย
0: ังโอเคอย
2: ู่ถ้าคุณเอาส่วนสูงเป็นเซนลบด้วย100แล้วคุณหนักเกินนั้นคุณก็ไม่ดีแล้ว
0: ว้าย
2: นะอันนี้ง่ายๆนะฮะเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเกินไปเยอะมากเท่าไหร่แปลว่าโอกาสที่คุณจะดึงกลับมาเนี่ยจะยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณเกิดภาวะกระเพาะคลากไปซะเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเพาะนี่นะเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันใหญ่ใส่เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม
0: ยังแสดงว่าที่เขาเคยพูดมาก็คือจริงว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันสามารถขยายจนมันเคยตัวหรือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราลดอาหารปริมาณลงกระเพาะมันก็จะหดลงได้จริง
2: แต่อาจจะไม่หดลงไปถึงเก่านะแต่สามารถหดได
0: ้
2: วิธีการรักษาภาวะอ้วนที่ได้ผลก็คือการผ่าตัดเอาบางส่วนของกระเพาะออกเพื่ออะไรเพื่อให้กินแป๊บเดียวแล้วอิ่ม
0: ค่ะ
2: เป็นงั้นปุ๊บเขาก็จะลดน้ำหนักได้นะฮะเพราะฉะนั้นกระเพาะนี่แหละมันเกิดภาวะคราบก
0: ็
2: เลยทำให้ตัวเราอ้วนเพราะนั้นเราก็อย่ากินเยอะนะอย่ากินจนอิ่มอืดให้กินพอระงับความหิวนะถ้าเรากินระงับความหิว 70-80% กระเพาะพอแล้วอย่าไปกิน120กิน120กระเพาะก็จะขยายออกไปเรื่อย
0: ๆ
2: เหมือนขอบกางเกงในที่เราใช้มานานๆมันจะยืดออก
0: ยืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกินแค่พออิ่มแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพดีกว่านะคะนอกเหนือจากอาหารการกินแล้วค่ะ ยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านนี้นะคะคุณหมอ
2: ก็เรื่องการออกแอคทิวิตี้หรือว่าการออกกำลังในแต่ละวันเนี่ยนะเรามีการใช้พลังงานเรารับประทานเข้าไปเราก็ต้องเอาไปใช้
0: ค่ะ
2: ของที่เข้าไปก็คือเอาพลังงานเข้าไปถ้าไม่มีทางออกมันจะอยู่ที่ไหนล่ะฮะมันก็สะสมอยู่ตามร่างกายในสภาพของไขมันเกาะทั่วร่างกายเลยลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้เขาก็มีแล้วว่าให้นับว่าเราเดินได้วันละกี่ก้าวถ้าเราเดินได้ถึง19,000นี่คือทาร์เก็ตเลยนะฮะซึ่งโดยมาก
0: ควรจะเดินให้ได้วันละ19,000
2: ถ้าเราเดินได้เนี่ยเขามีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงมากแต่ขนาดผมเนี่ยนะผมไปทำงานทุกวันก็เดินได้ประมาณ 5-6,000 ก้าวผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าเผื่อเราหยุดอยู่กับบ้านมันจะได้ไม่ถึง 1,000 ก้าวจะต้องไปเดินสายพานไปเดินสวนลุมไปออกกำลังนะฮะเพื่อให้มีการใช้พลังงานนะพลังงานที่รับประทานเข้าไปเวลารับประทานเรามันจะอร่อยแต่เราไม่มีหาทางเอาออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะฮะ
0: ม
2: ันก็ต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยนะบางคนนี่ก็อ้วนมากแล้วที่ยิ่งอ้วนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้เนี่ยก็จะลิบหลีไปเต็มทีนะฮะถ้าเผื่อของอาหารเหลืออย่าไปทานให้หมดนะฮะ
0: บางคนเสียดายไม่อุตส่าห์ซื้อมาแพงๆต้องทานให้หมด
2: บุฟเฟ่ต์อย่าไปทานเลย
0: คนไทยที่ชอบบุฟเฟ่ต์
2: เราทานให้คุ้มมันก็เกิดเพราะว่าทานเกิน
0: เป็นกระเพาะคราบไป
2: เป็นลักษณะลักษณะเพราะนั้นการออกแอคทิวิตี้เนี่ยสำคัญนะฮะแล้วก็การควบคุมประเภทของอาหารเราเลือกชนิดทานถูกไหมฮะเลือกชนิดทานเนี่ยดูทั้งหมดแล้วปริมาณก็ต้องพอดีนะฮะเลือกชนิดก็คือเอาประเภทผักประเภทมีไฟเบอร
0: ์
2: ประเภทไม่หวานคาร์โบไฮเดรตต่ำๆโปรตีนไม่เป็นไรเพราะโปรตีนเนี่ยจะไม่สะสมทานแล้วเหลือเท่าไหร่ออกไปหมดนะทางปัสสาวะมั่งทางที่อื่นบ้างนะแต่ว่าถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตเหลือปุ๊บเขาจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของไขมันแล้วที่เราทานหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูหมูหันเป็ดปักกิ่ง
0: อันนี้เขาชอบหลายคนเลยเชื่อว่าคุณหมอพูดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านกืนน้ำลายตามเลยเพราะว่าเป็นของโปรดมาก
2: ของโปรดเหล่านี้นะถ้าเรายิ่งทานอะไรอร่อยมากๆสิ่งนั้นจะมีไขมันมากเสมอ
0: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็น้ำตาลมากเสม
0: อ
2: ในปัจจุบันเนี่ยคนบริโภคน้ำตาลเยอะนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องความเค็ม
0: ค่ะ
2: นะอยาก
0: เค็มนี่ก็มีส่วนเหรอคะ
2: เอาเค็มทำให้ความดันสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะถ้าเราเติมน้ำปลาเยอะๆทุกมื้อนะฮะเราทานเค็มมากๆทุกมื้อเคยได้ยินไหมฮะว่ามีคนทานสาหร่ายที่เค็มๆถูกไหมฮะไปเป็นเวลานานแล้วในที่สุดไตพัง
0: โ
2: อ้ไตพังเลยต้องล้างไตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเค็มเนี่ยไม่เข้าไข่ออกไข่หวานเกินเค็มเกินมันเกินไม่ดีทั้งสิ้น
0: ค่ะ
2: นะฮะมีอันตรายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเค็มทำให้ความดันสูงทำให้ไตพัง
0: ค่ะ
2: นะฮะหลีกเลี่ยงซะเพราะฉะนั้นการรับประทานกับการออกกำลังเนี่ยคือทางเข้ากับทางออกเนี่ยเราต้องเลือกของเข้าที่ดีๆแล้วก็หาทางให้สิ่งที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยได้ออกไปบ้างแค่นั้นเอง
0: พยายามปรับร่างกายให้มันสมดุลนอกเหนือจากการออกกำลังกายอาหารการกินแล้วไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนด้วยไหม
2: ต้องปรับเปลี่ยนก็อย่างที่ผมพูดว่าความเครียดมีบทบาท
0: ค่ะ
2: ถูกไหมเราก็ต้องทำไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขตามสมควรไม่ใช่โหมทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วไม่ได้รับการพักผ่อน
0: ค่ะ
2: การพักผ่อนเนี่ยเราก็ควรอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะฮะถ้าเราไม่ได้เราไปนอนน้อยนะฮะเราก็ทำงานทั้งวี่ทั้งวันเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่หาทางปลดปล่อยให้สภาพจิตใจมันดีขึ้นเนี่ยนะฮ
0: ะ
2: ก็จะทำให้ความเครียดสะสมและในที่สุดมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างที่กล่าวมาครับ
0: คุณหมอมีแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเพื่อเปลี่ยนจากไลฟ์สไตล์แบบว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานหน้าคอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยจะให้เขาไปเขาก็จะเถียงกันว่าแล้วจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงในเมื่อวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องอยู่หน้าคอมตลอดแบบนี
2: ้โอเคก็คือในช่วงเวลาทำงานเนี่ยอาจจะทำอะไรเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราถูกจ้างไปทำถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ตังค์แล้วก็ถูกเจ้านายตำหนิ
0: ค่ะ
2: เราก็ต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งที่นอกงานไปทำการรีแลกซ์แล้วก็ไปทำการบางคนก็ไปใช้เข้าฟิตเนสใช่ไหมฮะฟิตเนสตามที่ต่างๆที่เปิดให้บริหารกำลังกายอะไรต่างๆนะฮะบางทีเราก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าเราจะเดินหรือว่าเดินเร็วๆเดินเร็วๆในสวนสาธารณะแต่บ้านเราใกล้ที่ไหนสวนลุมพินีนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรเราสามารถจะหาเวลาโอกาสไปเดินได้มั่งไหมนะฮะอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงที่เราออกกำลังนะแล้วยังน้อย5วันต่อ1สัปดาห์เว้นสัก2วันไม่เป็นไร
0: อ
2: ย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะดี
0: ค่ะ
2: ว่าบางทีผมเดินวันนึงได้สิบางวันเดินได้น้อย 2,900 ผมก็ แค่ขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ขึ้นแล้วเหนื่อยนะฮะเพราะว่าบางทีไม่มีบันไดแล้วขึ้นบันไดไปขึ้นรถไฟฟ้าไปพารากอนเดินพารากอน3ชั้นกลับมาเป็น 19,000 เลย
0: โอ้
2: นะแล้วเดินมาเร็วๆนิด
0: สาวๆที่ชอบช้อปปิ้งน่าจะมีความหวัง
2: คือการเดินนี่ความจริงเนี่ยมันก็มีเดิน2 อย่างน
0: ะ
2: เดินแบบหน่วยนาดก็คือดูช้อปปิ้งอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการออกกำลังนะฮะเราต้องเดินเร็วนิด
0: ต้องเดินเร็ว
2: เดินเกิน109ต่อนาทีนะฮะแล้วก็ติดต่อกันเกิน10นาทีถึงจะถือว่าเป็นการเดินที่มันมีประสิทธิภาพในการออกกำลังบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็สำคัญ
0: ทีนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วค่ะขอถามให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหน่อยละกันบางคนจะมีข้ออ้างค่ะคุณหมอแบบฉันป่วยฉันเป็นโรคหัวใจฉันออกกำลังกายไม่ได้หรอกจริงๆแล้วการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจมีใช่ไหมคะ
2: คือแค่อ้างเนี่ยมันไม่พอนะต้องไปตรวจซะก่อนว่ามีหรือไม่มีนะฮะถ้ามันมีโรคหัวใจจริงเนี่ยเป็นชนิดไหนมีความรุนแรงเท่าไหร่หมอที่เขารักษาโรคของคุณและวินิจฉัยให้
0: ค
2: ุณจะเป็นคนบอกว่าคุณจะสามารถออกกำลังกายได้ในระดับไหนถึงแม้เป็นโรคหัวใจนี่ก็มีความจำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วมันจะช่วยให้โรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ปริมาณการออกและวิธีการออกจะแตกต่างกันในโรคหัวใจแต่ละโรคไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าผมบอกไปเป็นคัมภีร์ไปเลยว่าใช้สูตรนี้นะมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูอย่างยกตัวอย่างที่คุณเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะฮะแล้วคุณเพิ่งเป็นมาอาทิตย์ที่แล้วเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์นี้คุณก็ยังออกอะไรไม่ได้มากนอกจากการเดินเฉยๆรอบๆบ้านแต่ถ้าคุณผ่านไปแล้วอีก5ปีนะฮะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วอันนี้คุณออกได้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็การออกกำลังกายมันก็มี2อย่างก็คือออกแบบร่างกายเคลื่อนที่ก็ออกแบบร่างกายไม่เคลื่อนที่แต่ไปยกน้ำหนักนะฮะหรือที่ยกของอะไรที่มันมี
0: เล่นเวท
2: เล่นเวทอย่างนั้นซึ่งการเล่นเวทเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพราะว่ามันอาจจะทำให้เบอร์เดนหรือว่ามันทำให้หัวใจทำงานหนักจนกระทั่งเกิดอาการขึ้นมาได้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได
0: ้
2: เพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าฟังจากรายการนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบเฉพาะของคุณไปตรวจเลยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำว่าฉันหนึ่งฉันเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม
0: ่
2: เป็นโรคอะไรที่หัวใจเป็นที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจที่หลอดเลือดหรืออะไรนะฮะแล้วมีความรุนแรงเท่าไหร่และฉันเนี่ยจะสามารถออกกำลังกายในระดับไหนน
0: ะ
2: ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทำให้คุณได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเอง
0: ค่ะก็คือคุณหมอยืนยันแน่นอนเลยว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจริงๆแล้วคุณสามารถออกกำลังกายได
2: ้
0: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้แล้วสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะคะเขาสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ไหมคะคุณหมอ
2: คือทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ว่าผ่าตัดที่ว่านี่หมายถึงผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดอะไร
0: ผ่าตัดหัวใจเลยค่ะ
2: ผ่าตัดหัวใจมันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะผ่าตัดเพราะว่ามีความผิดปกติแต่กำเนิดแต่อย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยผ่าแล้วหายเลยก็
0: ม
2: ีนะฮะผ่าตัดชนิดที่ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันและทำบายพาสอันนี้ก็พบบ่อยใช่ไหมฮะหลังผ่ามานะฮะในระยะที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็อยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพเขาก็จะให้คุณเป่ามันจะมีเป็นท่อเป็นแท่งพลาสติก 4-5 แท่งแล้วก็เป่านะก็คือการออกกำลังกายระบบหายใจนะฮะและต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายคือเวลาที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จ24ชั่วโมงเขาจะพยายามเอาย้ายคนไข้ออกจาก ICU เพราะ24ชั่วโมงแรกยังมีอันตรายก็อยู่ใน ICU พอย้ายออกไปแล้วคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองลุกขึ้นมานั่งมั่งเดินมั่งตามสภาพที่ว่าแต่ละคนจะพอทำได้
0: นี่คือระยะฟื้นฟูเมื่ออยู่โรงพยาบาล
2: เรื่องอยู่โรงพยาบาลนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้การผ่าตัดเขาไม่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังผ่าตัดหัวใจก็คือนิวโมเนียหรือว่าปอดอักเสบ
0: ยังไงคะคุณหมอ
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็คือไม่ยอมไอออกมา
0: ไม่ยอมไอ
2: ใช่เสมหะมันค้างทำไมไม่ยอมไอเพราะว่ามันเจ็บแผลผ่าตัดที่หัวใจตรงกลางถ้าไอแล้วมันกระเทือนถูกไหมฮ
0: ะ
2: ก็เลยไม่ไอพอไม่ไอเสร็จเนี่ยเสมหะที่ค้างอยู่ซึ่งมีแบคทีเรียอยู่ด้วยก็เป็นก่อกำเนิดให้เกิดภาวะ
0: ปอด
2: อักเสบหรือนิวโมเนียถูกไหมฮะคราวนี้ก็เป็นข้อแพ้แทรกซ้อนแทนที่จะ7วันกลับบ้านได้หลังผ่าตัดกลายเป็นต้องอยู่ตั้ง3อาทิตย์หรือ1เดือนเพราะอะไรมารักษาไอ้โรคปอดอักเสบเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีแต่มาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดนะฮะนี่ก็สิ่งสำคัญก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณหมอเขาอนุญาตนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายที่เขาให้มาเป่าคือให้มาเป่าเนี่ยเขาให้เราเป่าแรงๆนะฮะเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยที่ลูกบอลเนี่ยมันลอยขึ้นมาถ้ามันลอยได้ท่อมันมี4ท่ออย่างเง
0: ี้
2: ยรอได้2ท่อแสดงว่ายังไม่เต็มที
0: ่
2: แล้วเป
0: ่
2: า
0: ทุกวัน
2: มันก็จะทึ
0: บ
2: ในที่สุดก็ได้4ท่อแต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะฮะ
0: แล้วหลังจากที่เขาทำการฟื้นฟูในโรงพยาบาล

0: แล้วค่ะเพราะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเมื่ออยู่บ้านจะต้องฟื้นฟูตัวเอง
1: ก็ต้องฟื้นฟูอีกเพราะว่ามันไม่มีใครตามไปรักษาแล้วไปกระตุ้นแล้วที่บ้านเขาก็อาจจะให้ไอ้ที่เป่าเนี่ยกลับไปที่บ้านเลยหรือถ้าไม่มีก็เป่าถุงมือก็ได้นะฮะหรือลูกโป่งถุงมือที่เป็นถุงมือยางเน
0: ี่
1: ย
0: ก็เป่าทุกวัน
1: ใช่ฮะบางคนก็ให้ไอ้ที่บีบมือนะฮะที่มันแข็งๆนิดหนึ่งนะไปนะก็ออกกำลังทางมือทางกล้ามเนื้อนะซึ่งก็มีหลายแบบแต่พูดง่ายๆก็คือก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะฮะคือออกเดินนะฮะหรือวิ่งเหยาะๆถ้าเผื่อมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะทำได้นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายทางด้านของการระบบหายใจนะฮะสำหรับหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยมันจะบีบตัวอ่อนไประยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวพอฟื้นตัวคุณก็จะรู้สึกได้เองว่าคุณจะทำอะไรได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการการออกกำลังกายก็จะไม่มีข้อจำกัดณจุดนั้น
0: ค่ะแล้วการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะคะคุณหมอจำเป็นที่ต้องมาพบแพทย์ยังไงต้องไปตลอดยังไงบ้างคะ
1: แพทย์ที่เขาผ่าตัดเขาจะนัดคุณอยู่แล้วเพื่อมาดูแผลผ่าตัดเพราะบางครั้งเนี่ยกลับไปบ้านแผลผ่าตัดอักเสบติดเชื้อก็มีนะฮะบางคนไปไอแล้วก็ไอที่เขาเย็บไว้เนี่ยนะฮะเย็บหน้าอกเวลาผ่าตัดหัวใจก็ต้องผ่าหน้าอกที่เย็บไว้เนี่ยเกิดเส้นลวดที่ยึดผนังหน้าอก
0: ปลิดออกมา
1: หลุดขาดก็มีต้องมาเย็บใหม่ต้องมาซ่อมแซมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคุณต้องมาติดตามผลตามที่คุณหมอเขานัดคือบางทีเขาจะนัด1เดือนก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยยืดออกไปเป็นเดือนครึ่งเป็น2เดือนหรือ3เดือนก็ต้องมาติดตามแล้วก็ขอคำแนะนำเขาเป็นระยะเลยตอนนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ออกกำลังกายได้ระดับไหนก็จะทำให้เราได้คำแนะนำที่ดีคร
0: ับ ค่ะแล้วข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่ผ่าตัดหัวใจมาล่ะคะมีอะไรที่ไม่ควรทำหรือควรลดลงบ้าง
1: ครับก็การผ่าตัดหัวใจเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยรักษาแล้วมันทีเดียวผ่าตัดแล้วคือหายแต่หลายๆโรคนะครับผ่าตัดก็คือการบรรเทาไม่ได้ทำให้หายเช่นหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันเป็นใหม่ได้นะและการกลับมาเป็นใหม่อาจจะรุนแรงกว่าเก่าหรือเท่าเก่าแต่เนื่องจากเรามีครั้งที่1เป็นก็มีแผลเป็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วแผลเป็นเพิ่มขยายตัวก็จะมีปัญหาทำให้หัวใจเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะหยุดเต้นกระทันหันนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปติดตามลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างทั้งก่อนและหลังผ่าตัดก็ต้องทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์นะฮะว่าทำยังไงถึงจะไขมันในเลือดต่ำต้องให้ยาไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะจัดการให้นะฮะเรื่องพวกนี้ขอให้ไปพบเขาแล้วก็ขอคำแนะนำขอเวลานะฮะ
0: ค่ะทีนี้เข้าถึงสภาวะจิตใจบ้างดีกว่าเรื่องของความเครียดค่ะเราจะมีวิธียังไงไม่ให้เราเครียดได้คะในเมื่อปัจจัยรอบตัวนี้มันส่งผลเหลือเกิน
1: ใช่ก็อันที่หนึ่งเครียดจากโรคที่เป็นนะแล้วหมอเขาจะเป็นคนบอกว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยผ่าตัดแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ซึ่งจะมีวิธีเทสด้วยเช่นการเดินสายผ่านนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะดูว่าเราเองจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความเครียดของเขาลดได้อย่างไรน
0: ะ
1: ผมว่าในเมืองไทยก็มีพุทธศาสนานะนะฮะซึ่งเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากทางวัดมั่งก็ดีเหมือนกันเช่นการนั่งสมาธิต่างๆนะฮะการหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการอื่นๆเช่นสันทนาการการฟังเพลงการออกกำลังกายนี่ก็เป็นวิธีการคลายความเครียดชนิดหนึ่งเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาทำการรักษาโรคหัวใจเนี่ยจนหายขาดแล้วนะคะคุณหมอคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
1: โอ้ก็โรคหัวใจเนี่ยนะฮะเวลามันหายขาดสมมติว่าคุณเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมีผนังรูรั่วเป็นแต่กำเนิดนะหมอเย็บปิดเรียบร้อยผ่าตัดไปเย็บปิดเรียบร้อยนะฮะอันนั้นมันเกิดมาแต่กำเนิดนะฮะแล้วมาพบตอนอายุ30ปีผ่าตัดตอนอายุ35ปีสมมตินะฮะแล้วเมื่อคุณไม่ระวังตัวพออายุ50 60คุณก็เป็นอีกโรคหนึ่งได้ไม่ใช่โรคเก่านะโรคใหม่ก็คือโรคไอ้เส้นเลือดหัวใจตีบ
0: แต่ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนก
1: ัน ก็หัวใจเหมือนกันแต่มันก็เปลี่ยนโรคไปตามอายุของคุณตามปัจจัยเสี่ยงคุณที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการรักษาโรคหนึ่งหายจะไม่ไปป้องกันโรคอื่นๆไม่ให้เป็นอีกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นฮะไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ครั้งที่1แล้วจะถูกครั้งที่2ไม่ได
0: ้ก็คือจะต้องกลับมาดูแลสภาพของร่างกายอาหารการกินต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น
1: เพื่อที่ตลอดเวลา
0: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่โรคหลายๆแบบนั้นอีกนะคะและนี่ก็เป็นความรู้ในการป้องกันนะคะคุณผู้ชมรวมถึงการสังเกตอาการวิธีการรักษาและก็วิธีการป้องกันเพื่อให้ตัวคุณนั้นห่างไกลจากโรคทางของหัวใจต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมรา าชูปถัมภ์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ค่ะจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยแหละค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าคุณติดตามรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีและก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะห่างไกลจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: 56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
7: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเหตุ

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เชียร์เจ้าปันเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปันใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบจิ้งจุบ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。 随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分、可能对长期健康造成危害的药物。因此，牵起了一股将传统医学这种治疗疗法加以融合，并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它首先获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术。它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、 揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
6: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า 46 ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับอาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
7: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู่ครับแล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วยการนวดแผนไทยมีการ
6: evolve
7: มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
6: อ๋อเหรอครับ
7: เนื้อน้ำมันมันไม่มีการ
6: หายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู่ โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
7: ใช่
6: คือการความลึก
7: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
6: ไท
7: ย
6: อันโมเป็นเรื่องวิถีเวียนยูจิวะกะกุมารบากาสื่อโฟโตตัวยี
5: 它为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木的知识慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承、也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
6: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
7: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
8: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
5: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
8: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออไทยแอนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืน

หยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนและภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกัลยาณกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 7:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระทากุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจูลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อน
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพ

เพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health Check Mental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกลเทเลไซไคทรีสำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซานตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแห่วัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาดจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแห่เชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนา

วลา 17:00 นครอบครัวรังสิยาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจสินชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกลับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราโมทด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนานก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
1: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี
4: ้ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลย
2: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มา

0: ลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่า

0: รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
4: ช่วย
3: จับโจรจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
4: มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่ไป
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก็บแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะ
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: 4ตวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: นป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
1: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
2: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
0: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
2: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
0: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
2: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
0: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
1: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
0: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
1: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
0: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
0: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
0: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่

0: ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: 每一帧电影画都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国

ใต้ครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่มิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่มิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว TicketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหางเทลT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชแรด PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์ Ticket T-I-C-K-E-T Ticket ตัว Bird B-I-R-D Bird นก Adventure A-D-V-E-N-T-U-R-EAdventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

เรื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็ปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟคืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่เพราะมันนานมาแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็อยากจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ first secondthird ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February March April

เมย์จูนจูลี่นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะจูไลสิครับAugust, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้าง นะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มเข้ามาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ LEAP leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมนี่นะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15thแล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the first of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the first นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นั่นนะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบินลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นนะครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกานั่นนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปนี่แหละครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9นั่นนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะฮะไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับแต่อยากจะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามนะว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งนะครับจะใช้แบบสั้นๆนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องนึงที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันเลยครับว่า
การพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผม

ระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมล่ะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่ไหมฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่ไหมครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1ใน12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnight เที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับ2คำนี้จะรู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า AM กับ PM ใช่ไหมครับ AM ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน PM ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลาเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ AM กับ PM เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตีสาม 3 o'clock in the morning 8 9โมง 10 โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็นin the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือ in the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4 โมงเย็นบางคนก็พูดบ่าย 4 ใช่ไหมครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5 โมงเย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3ทุ่มเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย3เนี่ยนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1ทุ่ม 7 o'clock 2ทุ่ม 8 o'clock 3ทุ่ม 9 o'clock 4ทุ่ม 10 o'clock 5ทุ่ม 11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็ 10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็นึกว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะO'clock เนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าO'clockต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับO'clockนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3 O'clockแต่ถ้า3โมง10จะบอก3 O'clock 10 3 10 O'clock อันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3 o'clock เท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองครึ่ง2ก็คืออะไรครับ2ครึ่งก็คือ30นาที2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลาตี4 15ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ6โมง45ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ6:45 in the evening ครับผมถ้า3ทุ่ม50ครับก็คืออะไรฮะ9:50นี่ไงฮะง่ายมาก4ทุ่ม10นาทีครับ4ทุ่ม10นาที4ทุ่มก็ต้องเป็นอะไร4หรือ10ครับ10นั่นแหละครับถูกต้อง10นาทีก็คือ10ลองพูดดีครับ10 10ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน4ทุ่ม10ก็ต้องบอกว่า Ben 10will be on at 10 10นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ7โมง11ไม่ยากเลยครับตี๊ด7โมง11ก็ต้องเป็น7 11ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ7 11แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานั่นแหละครับระบบยากก็คืออะไรที่มันมีคำว่า past half quarter

โอ้มึนงงใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์เลยนะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า pass แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง pass ก็จะแปลว่าผ่านครับจะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกนาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า505 505แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5 past 5 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ10 past 5ถ้าเป็น5โมง20ก็คือ20ผ่าน5 20 past 5 25ผ่าน5ก็คือ25 past 5นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราก็แค่บอกว่า510 515 520 525ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้างนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า pass ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ถูกก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า20ถึง6ครับ 5:40 20ถึง6ตอนนี้หลายคนก็บอกโอ๊ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชี้ไปที่ 5:40 ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ 5:40 20 to 6ถ้าเป็น5โมง50ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง6โมงครับ10ถึง6ก็เป็นอะไร10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น5โมง35ถ้าเป็น5โมง35นะครับก็คืออะไร25ถึง6นั่นเองครับก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ5โมง35ก็จะเป็น25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้5 o'clock แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ1ส่วน4ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น 5:15 ก็จะเป็น quarter past 5 1ส่วน4เลย5ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า 5:30 ฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่ไหมฮะ half past 5นั่นเองครับ half past 5อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น 5:45 ก็ต้องเป็นquarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเรามาลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่5โมงเย็นแล้วกันนะครับถ้าเป็น5โมงเย็นก็คือ5 o'clock in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น5โมง5นาทีครับระบบง่ายก็จะเป็น5:05และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5ผ่าน5 5 past 5ถ้า 5:10 นะครับก็คือ5:10ถ้าระบบยากก็จะเป็น10 past 5 5:15 นะครับก็คือ5:15ถ้าระบบยากก็คือ quarter past 5 5:20 ก็คือ5:20หรือถ้าระบบยากต้องเป็น20 past 5 5:25 5:25 ระบบยากก็คือ25 past 5 5:30 5:30หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ half past 5ต่อไปก็คือ 5:35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นไปที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6โมง25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5:40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้

อะไรครับอีก1ส่วน4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6โมงแล้วนะฮะก็ไม่ยากครับ quarter to 6ต่อไปนะครับ5โมง50ก็คือ 5:50 ถ้า5โมง50ระบบยากก็คือ 10 to 6ก็คืออีก10ถึง6 5โมง55ก็คือ 5:55 หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ 5 to 6นาฬิกาก็ได้วาด1โอก็จะกลายเป็น 6 o'clock นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลา 4:15 คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันนึง quarter past 4ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา 4:30 4:00 ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร half past 10ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก Yes of course okay your job interview is on the 5th floor at 9:15 on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor quarter past 9 23rd of May อย่างน้อยคุณจะรู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 quarter past 9นั่นคือ 9:15 23rd of May คือ23พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยนะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Biodiversity is for everyone. Everyone should know that what they have, what our country have, how many species we have, and how to use that. So it's for everybody.

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《朱莉摇泰》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิด

0: ก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法
7: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have advised health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm.Which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of bees, armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested. The process of making extractsWas at the heart of this research to obtain purified extract. The first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dropped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our collection results show that crude extract from Khosang and Mamong Homengwan do not cause worms to die immediately. Rather, they cause worms to die slowly within 24 hours. These findings clearly show that both local plants have a potential to repeat hazardous pesticide. Therefore, further study on the isolation of pure bioactive compounds from this crude extract, as well as chemical structure modification to improve the purified compound's bioactivity, will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plants that can be used as pesticides in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact, as well as educate the villagers about the value of local plants.

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit dimjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับทิชเชอร์เกรก
2: สวัสดีครับผมโอ้โหรู้จักทิชเชอร์เกรกด้วย
1: ใช่ไหมครับทิชเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name?
1: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Bess
0: Bess how old are you?
1: 13 year old
0: วันนี้ทิชเชอร์เกรกมารับผ้าสินจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทิชเชอร์เกรกไปพบได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทิชเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทิชเชอร์เกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: เออ
1: ผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามะลิเลื้อยนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it myself
0: โหสุดยอดทำเองเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
1: pattern
0: This cloth
1: has
0: 20 patterns
1: 20 pattern
0: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำเองเหรอที่จะกระยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ

0: าไม่เชื่อทีเชอร์ตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ Follow me
1: โอเค let's go สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
0: ถ้าเกิดทีเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
1: โอเคนี่โอ้โหยังรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
0: ้ครับ
1: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่เพียงไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
0: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
1: ว้าวแล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบัดนี้แลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่าweaving ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีผ่อนสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจงคูบัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
0: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
1: โอ้เป็นร้อยปี
0: แล้วก็ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
1: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยาทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother ปู่ตาก็คือ grandfather แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
0: father
1: คุณแม
0: ่ mother
1: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
2: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าทิ้นตินจกจากแม่สมัยก่อนผ้าทิ้นตินจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทำให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
1: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
1: กี่ทอผ้าน้องเบสครับใช้คำว่าลูมเก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
0: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี้คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
1: โอ้จะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าชักโชเก่งมากเลยนะครับ
0: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
1: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
0: นะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสียมให้แหลมก็หมดแล้วครับ
1: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
0: ใช่
1: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quillถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
0: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
1: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton threadได้อยู่นี่แล้วก็มี
0: เส้นไหมครับ
1: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk ถูกต้องครับ
0: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
1: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
0: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
1: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
0: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่คูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
1: คืออะไร
0: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อโอเคเห็นอยู่นะครับ
0: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
1: น้องเบสทำได
0: ้ได
1: ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
0: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
1: ครับ
0: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจำได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
1: แต่ละผืน

0: ทยเวลานานแค่ไหนครับ
1: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าสิ้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับอย่างผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
0: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
1: โดยผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนคูบัวครับ
0: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
1: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดําแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
0: ์ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
1: ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
0: จริงด้วย
1: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
0: มันง่ายตรงไหน
1: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
0: ับ ก็ไม่มีรูป
1: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดําเลยนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
0: อ้าว
1: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขิดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทําให้ทอยากมากลายน
0: ี้โอ้นี่ยาก
1: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงเนี้ยครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
0: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
1: แล้วก็
0: ดูไม่ออก
1: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
0: สวย
1: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
0: ถามนิดนึงนะครับ Which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
1: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
0: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
1: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทำรายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
0: อ๋อครับ
1: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
0: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
1: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วคร
0: ับ โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
1: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
0: okay.
1: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
0: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
1: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับ

0: ีแดงขาวน้ำตาลเขียว
1: สีแดงคือ red
0: red
1: สีดำ black
0: black
1: สีขาว white
0: white
1: สีเขียว green
0: green
1: และมีสีฟ้านิดนิด
0: blue blue
1: แล้วช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
0: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
1: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
0: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
1: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve
0: preserve
1: ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าขาวบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายครูบัวน้องเบสก็สามารถทำได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของครูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนหนึ่ง 7-8 ลายนี่น้องเบสทำได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ่ะ
1: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทําอะไรอีกครับ
0: เอาไปทําเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
1: สอนคํานี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คําว่า bag
0: bag
1: แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คําว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับทําไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
0: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทําที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
1: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ้าเกรงเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบทอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมถึงชอบครับ
0: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
1: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทําลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
0: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาเราก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
1: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
0: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สําคัญเบสอยากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
1: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คําว่า main job
0: main job
1: ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
0: และเบสก็อยากจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
1: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum
0: museum
1: เราจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum
0: cloth museum
1: ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
0: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
1: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่เราหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
0: ครับ
1: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทำมือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย this bag
0: is handmade
1: ใช่แล้วเพราะทำด้วยมือของตัวเอง
0: ครับ
1: ประโยคที่สองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่าIt's one in the world. เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า This is
0: The identity
1: From
0: ราชบุรี This is the identity From ราชบุร
1: ีได้อยู
0: ่ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทีเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
1: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทําด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmade โอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
0: เบสขอให้ทีเชอร์ช่วยกอไฟเข้า

0: หลอดให้เวทให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทีเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทีเชอร์ที่อเมริกาครับ
1: ได้เลยครับทำยังไงครับ
0: นี่ครับหมุนลงไป
1: โอเคลงไปด้วย
0: ถ้าทำไม่เสร็จทีเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
1: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
0: อ้สมัย
1: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเค
2: Today I got to meet and learn with BessA boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per day. The charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A. Weaving B.Waving C wave
1: โอ้โหน้องๆนะครับ
2: ยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงทิกจอกทิกจอกทิกจอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A weaving แปลว่าการห่อผ้า waving แปลว่าการโบกมือหรือเคลื่อนและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ
1: What's your name
0: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Best
1: รู้หรือเปล่าคำว่า Best แปลว่าร
0: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
1: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ครับแน่มีดีเลย์นิดนึง

0: on Sunday at 11:30 a.m. Have a nice day. Done. It's important to know how to say the date and time correctly when making an appointment. In English, we use the prepositions in, at, and on to describe things such as days of the week, months of the year, seasons, and so on. Let's listen to a passage to see if you can figure out the rules of the prepositions in, at, and on. On Monday, I am going on vacation. I usually go on vacation in March or April, specifically at Easter. This year, I am going to Krabi in Thailand. I will arrive on April 4th. The last time I was in Krabi was in 2018. Most people prefer to take their vacations in the summer. However, I don't mind taking mine in the spring. So I am just going to take it easy this weekend. Usually on the weekend, I would wake up and go on a morning jog, followed by eating out in the evening and maybe going out with some friends at night. However, this Saturday is going to be a quiet one. I have to be at the airport at 7 a.m. on Monday. So I am going to leave my passport on my bedside table and my luggage at the front door, ready to go. In a moment, I am going to call my sister because we exercise together every Thursday evening. However, last Thursday, I was at work, and next Thursday, I am going to be on the beach sunbathing or swimming in the ocean. I'm actually arriving in Krabi on my birthday. I can't wait. In English, the preposition at is used in the following examples. With clock times, for example, my bus leaves at 10:30. They left at midnight. The meeting starts at 2:30. With specific times of the days or meal times, for example, my mom doesn't like driving at night. I'll go shopping at lunchtime. I have my lunch break at noon. With festivals, for example, are you going home at Christmas, Easter, Thanksgiving? In certain thick expressions which refer to specific times, are you leaving at the weekend? She's working at the moment. The preposition in is used in the following descriptions of time. With months, years, seasons, and longer periods of time. For example, I was born in 1992. We're going to visit our parents in April. The swimming pool is closed in winter. The band was really famous in the 1980s. With periods during the time of day, for example, I always work out in the morning. She usually takes her dog for a walk in the afternoon. I usually take my dog for a walk in the evening. The preposition on is used in the following descriptions of time, with days of the week or parts of the week. I'll see you on Wednesday. She has a piano lesson on Monday. We're going to the park on Saturday afternoon. With dates, for example, the math quiz is on the 1st of June. He was born on August 22nd, 1987. With special days, for example, my cousin was born on Valentine's Day. It snowed all day on Christmas Eve. I always have a party on my birthday.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อดีแอลทีวี
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLT ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติดสามระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนจากที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติ

เนี่ยผมก็เป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีทแหละเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่า

0: เลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ค
1: ่ะแล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินละ
0: แล้วหลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะไปเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
1: ว้าว
0: ผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็ด้วยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. 6:00 น. คิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 น.กินให้เสร็จ 9:00 น.แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 น.ให้เสร็จบ่าย 2:00 นแล้วก็กินอีกที4:00 น.ให้เสร็จ6:00 น.
1: โคตรจะประคุณทุนหัว
0: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube 1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับเอาขาหมูอีกจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีกจานนึง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 16จานมีน
3: ี่16จาน
2: 16จานเท่าไหร่
3: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
2: ท้าผมกินได้มั้ย
3: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปเท่าไหร่เทปกว่าผมจะ

0: ทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเค้าเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะที่จริงผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
1: ใช่
0: เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีกสาวนี
1: ่โถพ่อคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วแหละต่อยอดแล้วแหละเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเลยพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
1: มันเริ่ม
0: เพิ่มแวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันผมอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
1: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
1: ดีมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจากเป็นพีทอีทแลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทํามาทุกวันนี้เรื่อย
1: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ฮะจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากนะเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งกายหน้าผากคิดเลยว่าแบบเออกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆอ่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบเนี้ยน้องพีท ดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกำลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
2: ได้ได้
1: เพราะว่าอะแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินกินกินท
0: ี
1: นี้เราจะทำให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสักหนึ่ง EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใครสองอาจจะมองก่อนว่าเราทำอะไรถ้าเราทำอะไรเช่นสมมติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกำลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่สองถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแหลมเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทำรีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: ผมเลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคแปลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่
1: มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งนะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอ่ะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งก็ถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมก็เลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
3: พี่มาดิ
4: เล่าจานนะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี
4: ่การที่12หมดแล้วปมมือเร็ว
0: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: เพราะอย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่ละแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยนะฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทําให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดมั้ยวันนี้คุณทําชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทํายังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหม

0: ันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามการกินเนี่ยมันสามารถอดิตได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้มั้ยแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี่ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคุณหมอ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอิทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคครับ
0: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณก็ชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาใครๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสำคัญมากนะครับเราทำตรงนี้ก่อนแล้วเราทำมาเป็นคอนเทนต์พอทำมาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนำว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันประสบความสำเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายง่ายที่สุดเลย

นะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีท

ลังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: ี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวน

อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine

คำนี้นะคะ Marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC ว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยrap หรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน 5:00 น.ก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับมัมเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่ามัมมี่แต่คำว่ามัมมี่ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่ามัมมี่ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่ามัมมี่ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่ามัมเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามอมากับมอมานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของ

คำว่ามาม่าก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ Science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ Math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเขี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคุณป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา We hilled up soil around the strawberry plant เราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะFacebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotageหรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าcreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9

เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ค่ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังภาษาอังกฤษอะไรของกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังในเรื่องของ phrasal verb กันค่ะแต่น้องๆคะรู้จัก phrasal verb กันไหมเอ่ย
1: ค่ะ phrasal verb นะคะน้องๆคือการที่ verb บวกกับ preposition ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายไปเลยค่ะเช่น get up ตื่นนอน take over เข้าควบคุม look after ดูแลค่ะ
0: แล้ว preposition คืออะไรหรอคะครูพี่นุ่น
1: preposition นะคะน้องๆคือคำบุพบทค่ะที่บอกสถานที่บอกเวลาแล้วก็บอกตำแหน่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ preposition มีคำว่าอะไรบ้างหรอคะ
1: หลายตัวมากเลยค่ะครูพี่แนทมีคำว่า in on at for from to เยอะมากเลยละค่ะ
0: อย่างนี้นะคะ verb ที่ตามด้วย preposition เราจะเรียกว่า phrasal verb กันค่ะน้องๆแต่ว่า phrasal verb เหล่านี้ก็อาจจะมีความหมายที่ต่างจากเดิมได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคำว่า look นะคะที่แปลว่ามองดูค่ะแล้วก็ after ที่แปลว่าหลังจากนะคะพอรวมกันปุ๊บเราจะไม่แปลว่ามองหลังจากนะคะเราจะแปลว่าดูแลค่ะเช่น I look after my baby ฉันดูแลลูกของฉันนั่นเองค่ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆ verb ที่ตามด้วย preposition เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่า phrasal verb แล้ว phrasal verb น้องๆอย่าแปลตรงตัวนะคะความหมายเขาจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Job กันค่ะแล้วอย่าลืมไปสังเกต phrasal verb กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างบอกใบ้ให้นะคะเกี่ยวกับบอกเวลาค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: Welcome. Get on. Get on.
1: Get on?
0: Yes.
1: Oh, that sounds awesome.
0: จะไปไหน Where are you going?
1: I was gonna get on the roof.
0: No. จะไปก็ต้องอยู่ข้างใน
2: จะขึ้นรถแต่ก็ต้องพูดว่า get in
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสอนอย่าเพิ่งมาดีๆไม่ได้เหรอ
2: ทำไม
0: ผีนั่นไม่ใช่คน
2: คนยังไม่ใช่ผีจะขึ้นรถเก๋งแบบนี้ต้อง get in the car ถ้าใช้ get on เนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนยานพาหนะใหญ่ๆเช่นรถไฟเครื่องบินหรือเรือเป็นต้นเข้าใจไหม
0: ถ้ารถเล็กก็ get
2: in ใช่
0: แล้ว get on ได้ไหม
2: ก็ได
0: ้ก็ถูกแล้ว
2: ก็พูดได้แต่ว่าจะบอกให้ get in คือเข้ามานั่งอยู่ในรถไงเพราะเดี๋ยวไป get on มันจะไปขึ้นอยู่บนหลังคารถก็ได้แต่ถ้าจะ get on เนี่ยฝรั่งเข้าใจแต่อยากให้รู
0: ้โอเค
2: Get in the car ดีกว่า get out
0: โอเค
3: Get in
0: Get in the car Yay Where would you like to go?
3: I would like to visit Temple of Dawn
0: จะไปวัดดอน
2: ใช่ครับพี่เขาจะไปดูผี
0: ผีน่ากลัวนะ
2: ผีน่ากลัว

0: ว่าบ้าแล้วครับพี่เอ็กซ์ครับ
1: เอาทำไมอะ
0: Temple of Dawn ไม่ใช่วัดดอนนะ
1: วัดที่ไหนฮะ
0: Temple of Dawn คือวัดอรุณ
1: อ๋อวัดอรุณ
0: เออนั่นนะครับผม3วัดที่ภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับมี Temple of Dawn คือวัดอรุณพูดสิเดี๋ยว Temple of Dawn
1: Temple of Dawn
0: วัดพระแก้วคือ

0: The Fresh Wolf กันกี่ตัวเอ่ยจากรายการ Chris Job นะคะได้สอนคำว่า get in แล้วก็ get on ที่แปลว่าขึ้นรถค่ะแต่เอคำว่า get เนี่ยสามารถเติม pep position ตัวอื่นได้ไหมคะครูพี่นุ่น
1: ได้สิคะครูพี่แนทคำว่า get ถ้าเกิดว่าบวกกับ pep position ตัวอื่นๆนะคะก็จะแปลได้หลายความหมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น get off ลงรถค่ะ get up ตื่นนอน get awayวิ่งหนี get over หายไข้ค่ะ
0: โอ้โหน้องๆรู้จัก phrasal verb กันไปหลายตัวแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครูพี่แนทมีเกมเติมคำในช่องว่างมาให้น้องๆเล่นกันค่ะประโยคที่หนึ่ง she will soon จุด her illness น้องๆจะเติม get อะไรกันดีคะ tiktok มีคำใบ้ให้นะคะคำว่า illness แปลว่าความเจ็บป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือget over ที่แปลว่าหายป่วยหรือหายไข้นั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปเล่นเกมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ she will the bus at the next stop ตอบอะไรกันดีคะ get อะไรดีเอ่ยคำตอบก็คือ get off ค่ะ she will get off the bus at the next stop แปลว่าเธอจะลงรถเมล์ป้ายหน้านั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆคำว่า get in แปลว่าขึ้นรถคันเล็กๆนะคะ get on แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆค่ะตัวอย่างเช่นรถไฟเรือรถเมล์ get away แปลว่าวิ่งหนี get off ลงจากรถค่ะ get over หายไข้เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Itchy Feed กันค่ะและอย่าลืมไปสังเกตนะคะว่ามี Pep Position ตัวไหนบ้างใบให้นะคะว่าเกี่ยวกับเวลาค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: ที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบเหงา
1: Today, Macau's giant casinos and extravagant malls have earned it the nickname of the Las Vegas of Asia.
0: มาวันนี้ห้างสรรพสินค้าและคาสิโนขนาดใหญ่ทำให้มาเก๊าได้ชื่อเล่นใหม่ว่าเป็น Las Vegas แห่งเอเชีย
1: Let's have Pite and Pipam take us around some other highlights of Macau.
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เต้กับพี่ปามจะพาไปเที่ยวชมจุดต่างๆที่น่าสนใจของมาเก๊ากันนะครับ

0: first things first เรามาเคลียร์ก่อนนะฮะ contrary to the popular belief อันนี้อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อที่หลายคนมีนิดนึงนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ไปดีแล้วท่านผู้ชม Macau is not an island
1: มาเก๊าไม่ใช่เกาะค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรน้องแบม
1: it's actually a small peninsula of mainland China across the Pearl River Delta
0: Delta นี่คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับพูดง่ายคือเป็น peninsula คือเป็นคาบสมุทรนะฮะพูดง่ายคือติดแผ่นดินอยู่แล้วก็มีน้ำล้อมรอบซะเยอะ
1: ทางตอนใต
0: ้อะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าพอจะคาบสุดปุ๊บฝั่งนึงเป็นฮ่องกงอีกฝั่งนึงเป็นมาเก๊านั่นเองไกลมากเนี่ยมาจากฮ่องกงมา
1: 60กิโลเมตรSouthwest from Hong Kong It takes about an hour on the ferry from Hong Kong
0: ระยะห่างก็ประมาณสัก60กิโลเมตรนะฮะ
1: ชั่วโมงนึง
0: นั่งเรือข้ามฟากก็ชั่วโมงเยอะหน่อยก็บินฮอมานะมีตังค์ไหม
1: มากเลยรวย
0: รวยมากแล้วก็เลยนั่งเรือมาด้วยกัน
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ

0: of the Chinese territories, Ma Kao is the last colony, European colony in China.
1: แม้ว่าหลายพื้นที่ของจีนจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปนะแต่มาเก๊าเป็นเมืองสุดท้ายที่ตกเป็นเมืองขึ้นค่ะ
0: ถูกต้อง colony คืออาณานิคมประมาณนี้นะฮะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony.
1: อาณานิคมเจ้าแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยก็คือโปรตุเกสนั่นเองอยู่ตั้งแต่

0: 6ยาวไปจนถึงปี1999เลยค่ะ
1: นะเพิ่งจะปลดปล่อยกันไม่กี่นานนี่เองใช่ไหมแล้วมันสะท้อนอะไรทั้งบ้านทั้งหมดเน
2: ี่ย It reflects a mix of Portuguese and Chinese influences
1: คือว่าด้วย influence คืออิทธิพลนะมันจะมีทั้งจีนและโปรตุเกสเนี่ยก็คือจะผสมผสานกันไปนะดูจากลาบ้านช่องเขาแบบนี
2: ้สวยงาม
1: สวยงามมากเลยเราอยู่ไหนกันเนี่ย
2: Hanover Gifts Museum of Macau
1: พิพิธภัณฑ์ของขวัญเมื่อท่านส่งมอบมาเก๊าโอเคบรรทัดต่อไป
2: ยอมแพ้ค่ะอันนี้ภาษาโปรตุเกสเรียนฝรั่งเศสมา
1: เรียนฝรั่งเศสมานะครับโอเค so as a former colony of Portugal ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของโปรตุเกสนะฮะ the Portuguese language is still one of the official languages of Macau
2: ก็คือเป็นภาษาราชการที่ยังคงใช้อยู่ตอนนี้หลักๆก็คือใช้จีนกับมาเก๊า
1: จีนกับมาเก๊านะฮะคนมาภาษาอังกฤษอาจจะลำบากนิดนึงแต่เทียบกับฮ่องกงนะยุ่งไงดีอะ
2: I know

0: So it says here on the brochure, คือตามโบรชัวร์เขาบอกว่าไงครับ After the establishment of the People's Republic of China หลังจากที่มีการเรียกว่าสถาปนานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะเขาบอกว่า the central government ก็คือรัฐบาลกลางเนี่ย strived for the reunification of China's lost territories reunification ก็คือแค่เหมือนเป็นการรวมกันใหม่อีกครั้งนะ strive คือมีการพยายามมากที่จะรวมตัวอีกครั้งนะฮะสำหรับดินแดนที่ได้สูญเสียไปนะครับ so on the 20thOf December 1999, a few days before the millennium, ก็คือไม่กี่วันก่อนปี 2000 นะถ้าจำมาได้เนี่ยวันที่20นะฮะ20ธันวาคมปี99เนี่ยก็มีการส่งมอบกันนะฮะ It was the official handover ceremony นะครับซึ่งการส่งมอบดินแดนนี้คืนเข้าสู่แผ่นดินจีนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไปได้อย่างสมูทคือราบเรียบมากซึ่งแน่นอนฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยในจีนนะครับ so each province each municipal government นะครับก็เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเองอะไรเงี้ยรวมถึงรัฐบาลกลางจากปักกิ่งด้วยนะก็จะมีมอบของขวัญชิ้นต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมนะครับกับแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ yeah you know some of the paintings you see like a bunch of people standing and laughing or singing they're actually singing of joy นะฮะร้องด้วยความมีความสุขมากเพราะว่ามาเก๊ากลับมาแล้วประมาณนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Pep Position ที่บอกเวลากันหรือเปล่าคะในรายการ Itchy Feed นะคะมีอยู่ตอนนึงค่ะที่พูดว่าจีนนะคะได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวมาจนถึงปี1999เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony ก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะจนถึงปี1999เนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องสังเกตเห็นไหมคะคำว่า from กับ to นะคะแปลว่าแต่จนถึงค่ะ
2: เพื่อไม่ให้น้องๆสับสนนะคะครูพี่เน็ตมีสูตรมาช่วยจำค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาค่ะ on ใช้กับวันin ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาจำกันให้ดีๆนะคะ
1: สำหรับ preposition of time ตัวแรกนะคะคำว่า on ค่ะใช้กับวันวันที่แล้วก็วันสำคัญค่ะเช่น on Sunday ในวันอาทิตย์ on my birthday ในวันเกิดของฉันยกตัวอย่างเช่น we get together on my birthday พวกเรามารวมตัวกันในวันเกิดของฉันค่ะ
2: อย่างนี้คำว่า in ในภาษาไทยแปลว่าใน in Sunday ก็น่าจะแปลว่าในวันอาทิตย์หรือเปล่าคะครูพี่นุ่น
1: ผิดเลยนะคะน้องๆเราจะไม่ใช้คำว่า in กับการบอกวันค่ะเราจะใช้คำว่า on นะคะจำกันให้ดีเลยนะคะงั้นเรามาดูกันต่อไปดีกว่าค่ะคำว่า in นะคะใช้กับอะไรได้บ้างค่ะคำว่า in นะคะเราจะใช้กับการบอกเดือนปีแล้วก็ฤดูกาลค่ะยกตัวอย่างเช่น in July
2: ในเดือนกรกฎาคม
1: in 1994
2: ในปี1994
1: in summer
2: ในฤดูร้อนตัวอย่างประโยคนะคะ my birthday is in July วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนกรกฎาคม she was born in 1994เธอเกิดในปี1994

0: I go to the sea in summer. ฉันไปทะเลในฤดูร้อนค่ะจำกันให้ดีเลยนะคะ in ใช้กับเดือนปีฤดูค่ะ
1: และหลักการใช้ preparation of time ตัวสุดท้ายนะคะคือคำว่า at ค่ะ at นะคะเราจะใช้กับการบอกเวลาตามนาฬิกาค่ะยกตัวอย่างเช่น I get up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าค่ะหรือ I have a meeting at 2 p.m. ฉันมีประชุมตอนบ่าย2ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะคำแสดงเวลาบางคำก็ไม่ต้องการ preposition ค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้กันอย่างเคยชินอยู่แล้วนะคะเช่น today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ yesterday เมื่อวานนี้ในประโยคก็จะใช้คำว่า I will go shopping tomorrow ฉันจะไปซื้อของในวันพรุ่งนี้ซึ่งน้องๆไม่จำเป็นต้องใช้ preposition เลยค่ะ
1: เติมพลังแกรมมากันไปแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องๆภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
0: ต่อไปนะคะพบกับรายการ Vocab King เราไปลุ้นแล้วก็ไปสะกดคำด้วยกันกับน้องๆนะคะ
1: ไปดูรายการ Vocab King กันเลยค่ะไปดูกันเลย
2: Welcome to Good Morning
3: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now. Actor.
3: A-C-T-O-R.
2: Dislike.
4: D-I-S-L-I-K-E.
2: Hide.
4: H-I-D-E.
2: Never.
4: N-E-V-E-R.
2: Popular.
4: P-O-P-U-L-A-R.
2: Assistant.
3: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
2: Earring.
4: Again?
2: Earring.
4: Pass.
2: Fossil.
4: F-O-S-S-I-L.
2: Olympic.
4: O-L-Y-P-I-C.
2: Olympic.
4: O-L-Y-M-P. Pass.
2: Pretty.
3: P-R-E-T-T-Y.
2: Brilliant.
3: Again, please.
2: Brilliant.
3: Pass.
2: Exhibition.
4: Again, please.
2: Exhibition.
4: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
2: Exhibition.
4: Pass.
2: Kitchenette.
4: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
2: Kitchenette.
4: Pass.
2: Shrine.
4: Again, please.
2: Shrine.
4: Pass.
2: Syndrome.
3: S-Y-N-D-R-O-M-E.
2: Exhausted.
3: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
2: Intelligent.
4: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
2: Propaganda.
4: P-R-O-P-E-R-D-R-A-N-D-E-R.
2: Propaganda.
4: Pass.
2: Spectacular.
4: Pass.
2: Weightlessness.
3: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
2: Chat.
3: C-H-A-T.
2: Fail.
4: F-A-I-L.
2: Light.
4: L-I-G-H-T.
2: Order.
4: R-I-D-E-R.
2: Review.
3: R-E-V-I-E-W.
2: Dagger.
3: J-U-N-G-L-E.
2: Dagger.
3: D-A-C-K-E-R.
2: Dagger.
3: Pass.
2: Oh, time's up. Ooh, these were tough.
5: เสียดายนิดเดียวคำสุดท้ายเนาะเรามาดูคำที่ข้ามไปก่อนดีกว่านะคะคำแรกเลยค่ะ
2: The first one, Olympic. Olympic.
6: O-L-Y-M-P-I-C.
2: Ah, very good, but no S. Olympic. The next one, exhibition.
6: E-X-H-I-B-I-T-I-O-N.
2: Nice, well done.
5: ต้องเรียนกันมากทีมดีมากอ่ะต่อไป
2: Propaganda.
6: P-R-O-P-A-G-A-N-D-A.
2: Very good. The last one, you were really close. Dagger. Dagger.
6: D-A-G-G-E-R.
2: There it is. D-A-G-G-E-R. Dagger.
5: ใช่แล้วค่ะนั่นคือคำที่ข้ามไปนะคะและทีมที่4ของเรานะคะทำไปได้ทั้งหมด17คะแนนค่ะ
2: 17 points
7: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะเนี่ย

0: าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำอย่างเป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะแล้ววันนี้น้องๆจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคะวันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังอังกฤษกันในคำศัพท์ว่าfail ค่ะที่แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังค่ะแล้วก็คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อนค่ะและเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราเรียน pep position กันไปใช่ไหมคะครูพี่แนทก็จะมาสอน pep position ที่ใช้กับคำว่า fail กันค่ะคำว่า fail ใช้กับ in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะตัวอย่างเช่น he fell in the test เขาสอบตกHe fell in business. เขาทำธุรกิจล้มเหลวค่ะ
1: เรามาดู pep position นะคะที่ใช้คู่กับคำว่า hide กันดีกว่าค่ะเราใช้ hide คู่กับคำว่า away นะคะ hide away จะแปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะยกตัวอย่างเช่น I will hide the money away in the secret bank account แปลว่าฉันจะซ่อนเงินไว้ในบัญชีธนาคารลับค่ะ
0: ตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เข้าใจคำว่า fail in และ hide away กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ค่ะครูพี่แนทจะชวนน้องๆค่ะไปดูรายการจับตาข่าวเด่นพฤติกรรมบูลลี่เด็กติดเป็นอันดับ2ของโลก
1: ข่าวนี้มีอะไรน่าสนใจกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: มารู้จักกับการบูลลี่ก่อนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆคืออะไรกันแน่คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นเกือบทุกทั่วประเทศเขาต้องเรียกว่าทั่วโลกเลยนะฮะทุกประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยพฤติกรรมการบูลลี่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าคนทั่วไปการบูลลี่เป็นภัยเงียบของสังคมที่อาจจะทำให้หลายคนใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากด้วยนะครับ
3: กรมสุขภาพจิตครับได้เปิดเผยถึงผลวิจัยการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกหรือการบูลลี่เนี่ยว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นการใช้กำลังก็ได้การใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจก็ได้หรือการใช้แรงกดดันทางสังคมก็นับว่าเป็นการบูลลี่ทั้งหมดครับ
2: ส่วนใหญ่มักเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับถูกรังแกจากเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าคนในครอบครัวอย่างพี่น้องเองด้วยครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็กที่ถูกบูลลี่และอาจทำให้เด็กกลัวการไปโรงเรียนปัญหาเด็กรังแกกันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวด้านความรุนแรงและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมด้วยครับ
3: ทั้งนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ระบุว่าเด็กที่รังแกกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลและที่น่าห่วงก็คือขณะนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายครับพ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อยลงเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากทั้งในเกมและสื่อต่างๆไปใช้กับเพื่อนเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแกและยังพบกับปัญหาใหม่นะครับก็คือการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์
2: ครับ
3: อย่างที่เห็นก็คือโพสต์ Facebook กันนะแล้วก็วาจาเชื้อเฉือนกันว่าการบูลลี่กันใน Facebook เนี่ยทั้งการใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับ
2: จากข้อมูลยังพบว่าเด็กที่เป็นคนกระทำหรือว่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นพอโตเป็นผู้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบเสี่ยงเป็นอาชญากรและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวด้วยครับ
3: ขณะที่ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งครับจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจจะส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะครับคนที่โดนแกล้งนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยววิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพทางการเรียนเนี่ยก็จะลดลงด้วยฮะ
2: ทางกรมสุขภาพจิตเขาแนะนำวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแกครับให้ตั้งสติก่อนเดินจากไปอย่างสงบ
3: เหรอฮะทำไม่ได้
2: ไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองหรือว่าตอบโต
3: ้
2: พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมั่นใจในตัวเองไม่ใช้กำลังและให้พูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหา
1: เห็นไหมคะน้องๆคำว่าบูลลี่นะคะเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งนะคะแปลว่าการกลั่นแกล้งหรือรังแกนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำว่าความรุนแรงเนี่ยค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะครูพี่นุ่น
1: นี่ค่ะคำว่าความรุนแรงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า violence ค่ะลองทายด้วย ence เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น violence is bad ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะ
0: แบบนี้นี่เองน้องๆ อย่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะไม่ดีเลย Violence is bad
1: เอาละค่ะน้องๆได้เวลาเติมพลังคำศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเลย

0: คำแรกนะคะคำว่า bully b u l l y bully แปลว่าการกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violence v i o l e n c e violence แปลว่าความรุนแรงค่ะ
1: วันนี้น้องๆก็ได้ความรู้เรื่อง phrasal verb กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทงั้นเรามาลองทบทวนกันดูดีกว่านะคะว่าวันนี้อะไรบ้างค่ะ
1: และเรื่องที่หนึ่งนะคะ phrasal verb คือ verb ที่มาพร้อมกับ pep position ค่ะวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์กันไปหลายคำเลยตัวอย่างเช่น get in ขึ้นรถเก๋งนะคะ get on ขึ้นรถบัสขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินget off ที่แปลว่าลงรถ get up ที่แปลว่าตื่นนอน get away วิ่งหนีแล้วก็ get over ที่แปลว่าหายไข้ค่ะทีนี้ไหนๆแล้วเราก็มาลองทดสอบกันเลยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าครูพี่แนทอยากจะขึ้นรถเมล์เราจะใช้คำว่า get อะไรกันดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะใช้คำว่า get on ที่แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆ get on the bus
0: เรื่องที่สองนะคะที่เราได้เติมพลังกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง pep position of time นั่นเองค่ะมี on in at ค่ะ on บวก one in บวกเดือนปีฤดูกาล at บอกเวลาค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าในภาษาไทยใช้คำว่าในวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะ on Sunday ค่ะข้อที่สองนะคะถ้าเราจะพูดว่าในเดือนกรกฎาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าถูกต้องค่ะ in July เก่งมากๆเลยค่ะ
1: แล้วเรื่องที่3ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือ pep position ที่ใช้กับคำว่า fail แล้วก็ high ค่ะคำว่า fail เราจะใช้กับคำว่า in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะส่วนคำว่า high จะใช้กับ away hide away แปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะ
0: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะมีอยู่2คำนะคะวันนี้คือคำว่าbully ค่ะแปลว่าการกลั่นแกล้ง b u l l y bully การกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violence v i o l e n c e violence ความรุนแรงนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่นุ่นน้องๆเลเวลอัพกันหรือยังคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องของ pep position แล้วก็ phrasal verb กันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นขอลาไปด้วยสำนวนที่ว่า where there is a will there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆเรามาใช้ความเพียรพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะ
0: งั้นเรามาทบทวนและฝึกฝนกันไปพร้อมกับรายการ
2: English Level Up
0: สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
0: Level up กันหรือยังคะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 1:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的御医。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there.And made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: in the world of furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust are flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call them like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhausted environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ฝืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่บางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นานๆ
2: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system, using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide we enlarge the area of the pipe and then the dust fall into the area. And we set that one to be like a filter, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรันการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 在1960年邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之

0: 纪，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并树立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English at the same time they are giving to charity and learning to give to others
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor let's say hello to today's contestant
1: How are you all doing today
2: Emma
1: Are you excited to be here
2: Yes
1: Who has the most confidence
2: Me
1: Okay well whoever gets chosen I wish you the best of luck
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: FutureFuture.
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is future.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลย
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D-E-S-C-I-N-E
1: Okay, your answer is incorrect

0: er jo PHS VET alphabet.
1: Your answer is correct. Good job.
2: Yeah. Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์กลับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
3: แตงโมค่ะ
2: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
3: 11ปีค่ะ
2: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's see spelling
1: Your word is champion
3: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N.
2: ชื่ออะไรคะ
4: น้องอายค่ะ
2: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะ
2: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F A L T I A N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain.Is F O U N T A I N.
2: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
2: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้วสองรอบครับ
2: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling.
1: Your word is stadium.Okay, one more time. Stadium.
5: S-T-A-D-I-U-M.
1: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
2: ลองออกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพฤกษ์เข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ซัมได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจูนครับ
2: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ครับ
1: Do you feel ready?
6: Yes
1: All right, so you only have one word to win
2: Let's play spelling
1: Your word isPresident.
6: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
1: Your answer is... Incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
2: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
7: แองจี้ค่ะ
2: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
7: 10ปีค่ะ
2: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is village
8: V I L L A G E
1: Your answer is correct Good job
2: ยังไงดีเก่งมากค่ะ villageเราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
7: อยู่แล้วค่ะ
2: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
9: ชื่อเทียบ
2: น้องเทียอายุเท่าไหร่คะ
9: 11ครับ
2: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
1: Have you been practicing your spelling?
9: Yes
1: Okay, you feel ready? All right
2: Let's play spelling
1: Your word isremote remote
10: r e m o t e
1: okay your answer is correct good job
2: เก่งมากตื่นเต้นอยู่ใช่มั้ยเนี่ย shake it off ระหว่างเช็คก็ไปที่ bike stop เลยค่ะเก่งมากเอาล่ะค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข

0: เลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
1: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is repeat
1: R-E-P-E-A-T
2: Your answer is correct. Good job.
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
3: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Audition เล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: และเข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
4: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
5: ตื่นเต้นคร
0: ับ ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 1 1 1
0: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
5: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now phone
5: P H O N E
2: fax
5: Pass.
2: Camera.
5: C-A-M-E-R-A.
2: Media.
5: Pass.
2: Computer.
5: C-O-M-P-U-T-E-R.
2: Laptop.
5: L-A-P-T-O-P.
2: Website.
5: W-E-B-S-I-T-E.
2: Network.
5: N-E-T-W-O-R-K.
2: Battery.
5: B-A-T-T-E-R-Y.
2: Television.
5: T-L-E-V-I-S.O-N.
2: Television.
5: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
2: Fax.
5: F-A-S-H.
2: Fax.
5: Pass.
2: Media.
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า fax ใช่ไหมคะ
2: The correct way to spell fax is F-A-X.
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมดคำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ

0: คะ
1: 3
0: โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
2: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: We will start now Onion
2: Onion Pass
3: Tomato
2: T-O-M-A-T-O
3: Potato
2: Again please
3: Potato
2: P-O-T-A-T-O
3: Corn
2: C-O-R-N
3: Carrot
2: C-A-R-R-O-T
3: Garlic
2: Pass
3: Lettuce
2: Pass
3: Parsley
2: Pass
3: Spinach
2: S-P-I-N-S-H
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
3: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-S-H N-A-C-H
0: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไหนหมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
4: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
4: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
4: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Cello
2: C-H-E-L-L-O
3: Cello
2: Pass
3: Drums
2: D-R-U-M-S
3: Piano
2: P-I-A-N-O
3: Bass
2: B-A-S-E
3: Bass
2: Pass
3: Violin
2: O-I-L-I-N
3: Violin
2: V-I-O-L-I-N
3: Flute
2: F-L-U-I-T
3: Flute
2: Pass
3: Trumpet
2: T-R-U-M-P-E-T
3: Guitar
2: G-U-I-T-A-R
3: Cymbals
2: S-Y-M-B-L-B-L-E
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
3: Correct way to spell cello is C-E-L-L-O
0: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
3: the word bass
4: yeah
3: you spelled it b-a-s-e
4: yeah
3: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b-a-s-s
0: คำว่า bass น้องแองจี้ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเธอไปนั่งรอที่ไบค์สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
5: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: We will start now. C.
2: S E A.
3: River.
2: L I V R.
3: River.
2: L I V R.
3: River. River.
2: R I V E R.
3: Tree.
2: T R E.
3: Lake.
2: Pass.
3: Island.
2: I R O N.
3: Island.
2: I S L-A-N-D

0: Beach.
1: B-L-E-A-C-H.
0: Beach.
1: B-L-E-A-C-H.
0: Beach. Beach.
1: B-E-A-C-H.
0: Valley.
1: Pass.
0: Rainbow.
1: R-A-I-N-B-O-W. สุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร lake
0: the correct way to spell the word lake is l a k e
1: what was the other word that he missed
0: valley is spelled v a l l e y
1: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากแข่งไปนั่งรอที่ไวท์ช็อปเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะมีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
2: 4
1: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
2: จะพาหนะ
1: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
2: ่พร้อม
1: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
0: we will start now ship
2: s h i p
0: train
2: t r a i n
0: metro
2: pass
0: plane
2: plane
0: tram
2: pass
0: yacht
2: pass
0: cruise
2: pass
0: tricycle
2: pass
0: sky train
2: skytrain
0: helicopter
2: h-e-l-eC-O-P-T-E-R
0: Helicopter
2: Pass
0: Metro
2: Pass.
0: Metro Tram
2: T-R-A-M-P
0: Oh, I'm sorry
1: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
2: T-R-A-M
1: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
0: The next word is yacht This is a difficult wordBecause it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
1: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
0: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around.
4: Good morning.
3: Bye.
5: This is the first synthetic tissue substitute in Thailand. My name is Sorayut Chamnan Ved. I'm an assistant professor in neurosurgery unit, surgery department, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The aim of our research is to create the synthetic tissue substitute in order to repair the defect, like dural defect,skin problem or even peritoneal or precranial defect. Because I'm a neurosurgeon, we do a lot of brain surgery and spinal surgery. And many times when we finish our

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาน์เตอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุดม

0: ใจและเนื้อวัวที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยแหละครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัตถุวิฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำบริษัทแบบระบบไบโอไดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัว1ตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นนู่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโรเวทโดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนนี้จะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชื่อด3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะ

0: เราไม่ได้ใช่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับหมอฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยชัยพงศ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวและก็สารไฟไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่สองนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยเลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากกินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบอายครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดง

ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้ซึมซาบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดหอม

0: อ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมผสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะฮะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์และก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันละครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับสิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำความ

โคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือโทมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้เราจะเรียกว่าซิปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทมาฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรร์ได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเป็นแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้น

มนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเราหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

เมนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการคุกคัลเจอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจการทำงานของหัวใจหรือแม้แต่โรคนะคะที่เกิดจากหัวใจนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆกันมาแล้วค่ะผลสรุปออกมาคือการที่ไม่มีโรคเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารู้วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้ผักหวานนะคะก็ยังคงพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันโรคทางหัวใจในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยหรือยังคะ
2: ก็จากอัตราของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่ามีคนเป็น heart attack หรือว่าเป็นโรคหัวใจชนิดเฉียบพลันคือเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเนี่ยมี6คนทุก1ชั่วโมงก็หมายความว่าทุก10นาทีเนี่ยจะมีคนเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: ถ
0: ือ
2: ว่าเยอะน
0: ะ
2: ครับเพราะว่ามันก็ทุก10นาทีคนเข้าโรงพยาบาลโอ้โหนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นรองกับกว่าในเรื่องอัตราตายที่เกิดจากการอุบัติเหตุนะหรือพวกโรคมะเร็งแต่โรคหัวใจนี่ก็เป็นโรคที่ท็อปฮิต
0: นะว่าง ั้นละกันเป็นกันเยอะตลอด
2: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วแม้แต่เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะ
2: จริงครับเนื่องจากเราไปรับวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกส
0: ุ
2: ขลักษณะมาจากทางตะวันตกก็มีร้านต่างๆที่เป็นพวกจังฟู้ดต่างๆเปิดขึ้นมามากมายแล้วก็เป็นที่แหล่งที่วัยรุ่นชอบไปสังสรรค์กันเลยทำให้อัตราการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงหรือว่าอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกายทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะฮะมันเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะแม้แต่อายุยังไม่มากก็ตาม
0: ค่ะแล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบ้างคะคุณหมอเห็นบอกว่ามีปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วย
2: คือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยนะฮะที่เราพบกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ1การสูบบุหรี
0: ่ค่ะ
2: ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องไขมันในเลือดผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำอะไรอย่างนั้นนะฮะในเลือดนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงประวัติครอบครัวนะครับเป็นผู้ชายจะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเพศนะฮ
0: ะ
2: อายุที่เพิ่มขึ้นถ้าอายุเกิน50ปีแล้วโอกาสที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะสูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได
0: ้
2: เช่นเราเป็นเพศชายนะฮะเราก็มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มากกว่าเพศหญิงถึงแม้เราจะไปผ่าตัดแปลงเพศก็อาจจะไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดความเสี่ยงนี้ลดลงนะครับเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นสมมติอายุเรา70ปีจะให้อัตราเสี่ยงเราลดลงไปเหมือนอายุ20ปีก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหรือประวัติครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันทั้งหมดเลยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได
0: ้
2: เพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้

0: มีอย่างเช่นเราไปเคยสูบบุหรี่หนักแล้วก็หยุดซะมันก็ทำให้ดีขึ้น
1: แล้วสูบบุหรี่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นโรคหัวใจคะอย่างเรารู้กันว่าสูบบุหรี่มันมากจะเป็นมะเร็งนะเพราะมันมีสารนิโคตินเป็นสารก่อมะเร็ง
0: ก็สารนิโคตินนี่แหละครับมันก็สามารถทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันได้มากขึ้นอันนี้เขามีการพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่ชัดนะฮะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับ

0: ษานะฮะความดันโลหิตสูงเราเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะให้กินรับประทานยาลดความดันไปรักษาให้ความดันมันควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ได
1: ้
0: การเป็นเบาหวานอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราพบบ่อยที่จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสียแล้วก็อุดตันได้ง่ายนะฮะซึ่งเบาหวานนี่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเราก็ไปรักษาเบาหวานกินยาควบคุมฉีดยาควบคุมก็ทำให้ระดับน้ำตาลกลับสู่ปกติก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได
1: ้
0: อีกอันหนึ่งก็คือความเครียดอันนี้สำคัญมาก
1: ในปัจจุบันเนี่ย
0: ใช่ฮะเราก็พบว่าถ้าเราไปตรวจคนจับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลากับคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่มีชีวิตอย่างสบายๆตามธรรมชาติก็จะเห็นว่าคนในเมืองมีอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยจะเปลี่ยนระบบฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในเลือดไปเพิ่มนะความสเตรสเพิ่มความดันก
1: ็
0: เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันนะอ
1: ัน
0: นั้นก็อันนี้เนี่ยก็สิ่งที่เราก็ต้องหาทางรีแลกซ์บ้างถ้าเราทำงานอยู่ในเมืองทุกวันนะฮะเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดหรือว่าทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขขึ้นบ้างอันนี้ก็จะช่วยลักษณะอย่างนี้ไปนะฮะเพราะนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การออกกำลังกายนะฮะการที่ถ้าเรานั่งโต๊ะทำงานอยู่ตลอดเวลาเรารับประทานอย่างเดียวเราเป็นผู้จัดการนะพุงเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราเป็นโรคอ้วนลงพุงทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือตัวปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได
1: ้
0: แต่เราจะมีความตั้งใจทำมากสักแค่ไหนเท่านั้นเอง
1: ค่ะทีนี้จะมีหลายคนค่ะที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการที่จะเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยส่วนมากจะเกิดแต่กับคนอ้วนอันนี้จริงหรือเท็จยังไงคะคุณหมอ
0: คือเบาหวานนี่ความจริงมันมี2ชนิดคือชนิดที่เกิดขึ้นมาอายุน้อยหน่อย อันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความอ้วนเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะแต่ในเบาหวานที่เกิดมาระยะหลังๆนะฮะส่วนใหญ่อายุ30 40แล้วขึ้นไปแล้วมันค่อยเป็นเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่มากับความอ้วนนะฮะแต่ไม่จำเป็นต้องอ้วนก็เป็นได้บางทีเรามีประวัติพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งที่เราก็ไม่ได้อ้วนนะฮะเพราะนั้นส่วนหนึ่งมันมาจากพันธุกรร
1: ม
0: แต่หลายส่วนมันมาจากเราทำตัวเราเองใช่พฤติกรรมที่เราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำพฤติกรรมคือส่วนของพันธุกรรมนี่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ส่วนที่เราเอาเข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะไม่รู้จักออกกำลังกายไปชอบทานของหวานอยู่สม่ำเสมอปล่อยตัวให้ตัวใหญ่เกินขนาดอันนี้ก็พฤติกรรมเหล่านี้ปรับเปลี่ยนได
1: ้
0: ซึ่งมันมีส่วนเสริมนะฮะให้เราเป็นเบาหวาน
1: ซึ่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจควบคู่ไปด้วยเลย
0: ใช่ฮะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันมักจะทำให้เส้นเลือดพังไวเสื่อมไวเส้นเลือดทุกเส้นในร่างกายเนี่ยเวลาเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมจะเราเห็นได้ชัดเวลาที่คนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่หายถูกตัดนิ้วถ
1: ู
0: กตัดขาเพราะอะไรเพราะเส้นเลือดไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลนั้นไม่ได้เลยในที่สุดก็เลยต้องตัดนะมันนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดแต่เส้นเลือดที่ขาเส้นเลือดที่หัวใจเส้นเลือดที่สมองก็เป็นในลักษณะเดียวกันในผู้ป่วยเบาหวาน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมื่อเรารู้ปัจจัยและที่เราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเรามีข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยความจริงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนก็คงจะต้องรู้อยู่แก่ใจนะฮะว
1: ่
0: าเราน้ำหนักแค่นี้เราส่วนสูงแค่นี้เราเพศนี้เราควรจะมันดีแล้วหรือยังนะฮะเราก็แค่มองกระจกเวลาเรามองกระจกเนี่ยอย่าลืมมองไม่ใช่เฉพาะด้านหน้านะหันข้างด้วยนะฮะเพราะเวลาเรามองด้านหน้าไม่อ้วนเนี่ยพอเราด้านข้างโอ้ตาย
1: เออบางคนลงพุงแต่แขนขาไม่ได้อ้วน
0: ใช่แขนขาไม่ได้อ้วนมองอย่างนั้นปุ๊บเราจะเห็นถ้าเราไม่รู้ไม่อยากมองเพราะว่าเราแหมมองแล้วมันทนไม่ไหวนะฮะเราก็ดูสิว่าเราสูงเท่าไหร่แล้วร้อยเป็นลบสมมติว่าเราสูงนะอย่างผมนี่สูง174เอา100ไปลบแปลว่าผมหนักได้ไม่เกิน74กิโลขณะนี้ผมหนัก70แปลว่าผมดีย
1: ังโอเคอย
0: ู่ถ้าคุณเอาส่วนสูงเป็นเซนลบด้วย100แล้วคุณหนักเกินนั้นคุณก็ไม่ดีแล้ว
1: ว้าย
0: นะอันนี้ง่ายๆนะฮะเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเกินไปเยอะมากเท่าไหร่แปลว่าโอกาสที่คุณจะดึงกลับมาเนี่ยจะยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณเกิดภาวะกระเพาะคลากไปซะเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเพาะนี่นะเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันใหญ่ใส่เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม
1: ยังแสดงว่าที่เขาเคยพูดมาก็คือจริงว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันสามารถขยายจนมันเคยตัวหรือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราลดอาหารปริมาณลงกระเพาะมันก็จะหดลงได้จริง
0: แต่อาจจะไม่หดลงไปถึงเก่านะแต่สามารถหดได
1: ้
0: วิธีสาภาวะอ้วนที่ได้ผลก็คือการผ่าตัดเอาบางส่วนของกระเพาะออกเพื่ออะไรเพื่อให้กินแป๊บเดียวแล้วอิ่มเป็นงั้นปุ๊บเขาก็จะลดน้ำหนักได้

0: นะฮะเพราะนั้นกระเพาะนี่แหละมันเกิดภาวะคราบก
1: ็
0: เลยทำให้ตัวเราอ้วนเพราะนั้นเราก็อย่ากินเยอะนะฮะอย่ากินจนอิ่มอืดให้กินพอระงับความหิวนะฮะถ้าเรากินระงับความหิว 70-80% กระเพาะพอแล้วอย่าไปกิน120กิน120กระเพาะก็จะขยายออกไปเรื่อย
1: ๆ
0: เหมือนขอบกางเกงในที่เราใช้มานานๆมันจะยืดออกเรื่อยๆ
1: ยืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกินแค่พออิ่มแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพดีกว่านะคะนอกเหนือจากอาหารการกินแล้วค่ะยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านไหนอีกบ้างคะคุณหมอ
0: ก็เรื่องการออกแอคทิวิตี้หรือว่าการออกกำลังในแต่ละวันเนี่ยนะเรามีการใช้พลังงานเรารับประทานเข้าไปเราก็ต้องเอาไปใช้
1: ค่ะ
0: ของที่เข้าไปก็คือเอาพลังงานเข้าไปถ้าไม่มีทางออกมันจะอยู่ที่ไหนล่ะฮะมันก็สะสมอยู่ตามร่างกายในสภาพของไขมันเกาะทั่วร่างกายเลยลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้เขาก็มีแล้วว่าให้นับว่าเราเดินได้วันละกี่ก้าวถ้าเราเดินได้ถึง 19,000 นี่คือทาร์เก็ตเลยนะฮะซึ่งโดยมาก
1: ควรจะเดินให้ได้วันละ 19,000
0: ถ้าเราเดินได้เนี่ยเขามีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงมากแต่ขนาดผมเนี่ยนะผมไปทำงานทุกวันก็เดินได้ประมาณ 5-6,000 ก้าวผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าเผื่อเราหยุดอยู่กับบ้านมันจะได้ไม่ถึง 1,900 จะต้องไปเดินสายพานไปเดินสวนลุมไปออกกำลังนะฮะเพื่อให้มีการใช้พลังงานนะพลังงานที่รับประทานเข้าไปเวลารับประทานเรามันจะอร่อยแต่เราไม่มีหาทางเอาออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะฮะ มันก็ต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยนะบางคนนี่ก็อ้วนมากแล้วยิ่งอ้วนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้เนี่ยก็จะลิบหลีไปเต็มทีนะฮะถ้าเผื่อของอาหารเหลืออย่าไปทานให้หมดนะฮะ
1: บางคนเสียดายไม่อุตส่าห์ซื้อมาแพงๆต้องทานให้หมด
0: บุฟเฟ่ต์อย่าไปทานเลย
1: คนไทยไม่ชอบบุฟเฟ่ต์
0: เราทานให้คุ้
1: ม
0: มันก็เกิดภาวะทานเกิน
1: เป็นกระเพาะคราบไป
0: เป็นลักษณะลักษณะเพราะนั้นการออกแอคทิวิตี้เนี่ยสำคัญนะฮะแล้วการควบคุมประเภทของอาหารเราเลือกชนิดทานถูกไหมฮะเลือกชนิดทานเนี่ยดูทั้งหมดแล้วปริมาณก็ต้องพอดีนะเลือกชนิดก็คือเอาประเภทผักประเภทมีไฟเบอร
1: ์
0: ประเภทไม่หวานคาร์โบไฮเดรตต่ำๆโปรตีนไม่เป็นไรเพราะโปรตีนเนี่ยจะไม่สะสมทานแล้วเหลือเท่าไหร่ออกไปหมดนะทางปัสสาวะบ้างทางที่อื่นบ้างนะแต่ว่าถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตเหลือปุ๊บเขาจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของไขมันแล้วที่เราทานหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูหมูหันเป็ดปักกิ่ง
1: อันนี้
0: ก
1: ็
0: เรียบร้อยเลย
1: หลายคนเลยเชื่อว่าพอคุณหมอพูดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านกืนน้ำลายตามเลยเพราะว่าเป็นของโปรดมาก
0: ของโปรดเหล่านี้นะถ้าเรายิ่งทานอะไรอร่อยมากๆสิ่งนั้นจะมีไขมันมากเสมอ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็น้ำตาลมากเสม
1: อ
0: ในปัจจุบันเนี่ยคนบริโภคน้ำตาลเยอะนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องความเค็ม
1: ค่ะ
0: นะอยาก
1: เค็มนี่ก็มีส่วนเหรอคะ
0: เพราะเค็มทำให้ความดันสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะถ้าเราเติมน้ำปลาเยอะๆทุกมื้อนะฮะเราทานเค็มมากๆทุกมื้อเคยได้ยินไหมฮะว่ามีคนทานสาหร่ายที่เค็ม
1: ๆค่ะ
0: ถูกไหมฮะไปเป็นเวลานานแล้วในที่สุดไตพัง
1: โ
0: อ้ไตพังเลยต้องล้างไตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเค็มเนี่ยไม่เข้าไข่ออกไข่หวานเกินเค็มเกินมันเกินไม่ดีทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมีอันตรายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเค็มทำให้ความดันสูงทำให้ไตพัง
1: ค่ะ
0: นะฮะหลีกเลี่ยงซะเพราะฉะนั้นการรับประทานกับการออกกำลังเนี่ยคือทางเข้ากับทางออกเนี่ยเราต้องเลือกของเข้าที่ดีๆแล้วก็หาทางให้สิ่งที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยได้ออกไปบ้างแค่นั้นเอง
1: พยายามปรับร่างกายให้มันสมดุลนอกเหนือจากการออกกำลังกายอาหารการกินแล้วไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนด้วยไหม
0: ต้องปรับเปลี่ยนก็อย่างที่ผมพูดว่าความเครียดมีบทบาท
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเราก็ต้องทำไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขตามสมควรไม่ใช่ทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วไม่ได้รับการพักผ่อน
1: ค่ะ
0: การพักผ่อนเนี่ยเราก็ควรอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะฮะถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราไปนอนน้อยนะฮะเราก็ทำงานทั้งวี่ทั้งวันเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่หาทางปลดปล่อยให้สภาพจิตใจมันดีขึ้นเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็จะทำให้ความเครียดสะสมและในที่สุดมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างที่กล่าวมาครับ
1: คุณหมอมีแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเพื่อเปลี่ยนจากไลฟ์สไตล์แบบว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานหน้าคอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยจะให้เขาไปเขาก็จะเถียงกันว่าแล้วจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงในเมื่อวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องอยู่หน้าคอมตลอดแบบนี
0: ้โอเคก็คือในช่วงเวลาทำงานเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้นักเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราถูกจ้างไปทำถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ตังค์แล้วก็ถูกเจ้านายตำหนิ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งที่นอกงานไปทำการรีแลกซ์แล้วก็ไปทำการบางคนก็ไปใช้เข้าฟิตเนสใช่ไหมฮะฟิตเนสตามที่ต่างๆที่เปิดให้บริหารกำลังกายอะไรต่างๆนะฮะบางทีเราก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าเราจะเดินหรือว่าเดินเร็วๆเดินเร็วๆในสวนสาธารณะ

0: แต่บ้านเราใกล้ที่ไหนสวนลุมพินีนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรเราสามารถจะหาเวลาโอกาสไปเดินได้มั่งไหมนะฮะอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงที่เราออกกำลังนะฮะแล้วอย่างน้อย5วันต่อ1สัปดาห์เว้นสัก2วันไม่เป็นไร อย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะดี
1: ค่ะ
0: ว่าบางทีผมเดินวันหนึ่งได้สิบางวันเดินได้น้อย 2,900 ผมก็แค่ขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ขึ้นแล้วเหนื่อยนะฮะเพราะว่าบางทีไม่มีบันไดแล้วขึ้นบันไดไปขึ้นรถไฟฟ้าไปพารากอนเดินพารากอน3ชั้นกลับมาเป็น 19,000 เลย
1: โอ้
0: นะแล้วเดินมันเร็วๆนิด
1: สาวๆที่ชอบช้อปปิ้งน่าจะมีความหวัง
0: คือการเดินนี่ความจริงเนี่ยมันก็มีเดิน2อย่างน
1: ะ
0: เดินแบบหน่วยนาฏคือดูช้อปปิ้งอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการออกกำลังนะฮะเราต้องเดินเร็วนิด
1: ต้องเดินเร็ว
0: เดินเกิน109ต่อนาทีนะฮะก็ติดต่อกันเกิน10นาทีถึงจะถือว่าเป็นการเดินที่มันมีประสิทธิภาพในการออกกำลังบ้างนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นนี่ก็สำคัญ
1: ทีนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วค่ะขอถามให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหน่อยละกันบางคนจะมีข้ออ้างค่ะคุณหมอแบบฉันป่วยฉันเป็นโรคหัวใจฉันออกกำลังกายไม่ได้หรอกจริงๆแล้วการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจมีใช่ไหมคะ
0: คือแค่อ้างเนี่ยมันไม่พอนะต้องไปตรวจซะก่อนฮะว่ามีหรือไม่มีนะฮะถ้ามันมีโรคหัวใจจริงเนี่ยเป็นชนิดไหนมีความรุนแรงเท่าไหร่หมอที่เขารักษาโรคของคุณและวินิจฉัยให้
1: ค
0: ุณจะเป็นคนบอกว่าคุณจะสามารถออกกำลังกายได้ในระดับไหนถึงแม้เป็นโรคหัวใจนี่ก็มีความจำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วมันจะช่วยให้โรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ปริมาณการออกและวิธีการออกจะแตกต่างกันในโรคหัวใจแต่ละโรคไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าผมบอกไปเป็นคัมภีร์ไปเลยว่าใช้สูตรนี้นะมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูอย่างยกตัวอย่างที่คุณเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะฮะแล้วคุณเพิ่งเป็นมาอาทิตย์ที่แล้วเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์นี้คุณก็ยังออกอะไรไม่ได้มากนอกจากการเดินเฉยๆรอบๆบ้านแต่ถ้าคุณผ่านไปแล้วอีก5ปีนะฮะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วอันนี้คุณออกได้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็การออกกําลังกายมันก็มี2อย่างก็คือออกแบบร่างกายเคลื่อนที่ก็ออกแบบร่างกายไม่เคลื่อนที่แต่ไปยกน้ําหนักนะฮะหรือที่ยกของอะไรที่มันมี
1: เล่นเวท
0: เล่นเวทอย่างนั้นซึ่งการเล่นเวทเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพราะว่ามันอาจจะทำให้เบอร์เดนหรือว่ามันทำให้หัวใจทำงานหนักจนกระทั่งเกิดอาการขึ้นมาได้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได
1: ้
0: เพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าฟังจากรายการนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบเฉพาะของคุณไปตรวจเลยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำว่าฉันหนึ่งฉันเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม
1: ่
0: เป็นโรคอะไรที่หัวใจเป็นที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจที่หลอดเลือดหรืออะไรนะฮะแล้วมีความรุนแรงเท่าไหร่และฉันเนี่ยจะสามารถออกกำลังกายในระดับไหนน
1: ะ
0: ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทำให้คุณได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเอง
1: ค่ะก็คือคุณหมอยืนยันแน่นอนผู้ป่วยโรคหัวใจจริงๆแล้วคุณสามารถออกกำลังกายได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้แล้วสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะคะเขาสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ว่าผ่าตัดที่ว่านี่หมายถึงผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดอะไรครับ
1: ผ่าตัดหัวใจเลยค่ะ
0: ผ่าตัดหัวใจมันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะผ่าตัดเพราะว่ามีความผิดปกติแต่กำเนิดแต่อย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยผ่าแล้วหายเลยก็
1: ม
0: ีนะฮะผ่าตัดชนิดที่ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันและทำบายพาสอันนี้ก็พบบ่อยใช่ไหมฮะหลังผ่ามานะฮะในระยะที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็อยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพเขาก็จะให้คุณไปเป่ามันจะมีเป็นท่อเป็นแท่งพลาสติก 4-5 แท่งแล้วก็เป่านะก็คือการออกกำลังกายระบบหายใจ
1: น
0: ะฮะและต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายคือเวลาที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จ24ชั่วโมงเขาจะพยายามเอาย้ายคนไข้ออกจาก ICU เพราะ24ชั่วโมงแรกยังมีอันตรายก็อยู่ใน ICU พอย้ายออกไปแล้วคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองลุกขึ้นมานั่งมั่งเดินมั่งตามสภาพที่ว่าแต่ละคนจะพอทำได้
1: นี่คือระยะฟื้นฟูเมื่ออยู่โรงพยาบาล
0: เรื่องอยู่โรงพยาบาลนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้การผ่าตัดเขาไม่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังผ่าตัดหัวใจก็คือนิวโมเนียหรือว่าปอดอักเสบ
1: ยังไงคะคุณหมอ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็คือไม่ยอมไอออกมา
1: ไม่ยอมไอ
0: ใช่เสมหะมันค้างทำไมไม่ยอมไอเพราะว่ามันเจ็บแผลผ่าตัดที่หัวใจตรงกลางถ้าไอแล้วมันกระเทือนถูกไหมฮ
1: ะ
0: ก็เลยไม่ไอพอไม่ไอเสร็จเนี่ยเสมหะที่ค้างอยู่ซึ่งมีแบคทีเรียอยู่ด้วยก็เป็นก่อกำเนิดให้เกิดภาวะ
1: ป
0: อดอักเสบหรือนิวโมเนียถูกไหมฮะคราวนี้ก็เป็นข้อแพ้แทรกซ้อนแทนที่จะ7วันกลับบ้านได้หลังผ่าตัดกลายเป็นต้องอยู่ตั้ง3อาทิตย์หรือ1เดือนเพราะอะไรมารักษาไอ้โรคปอดอักเสบเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีแต่มาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดน
1: ะ
0: ฮะนี่ก็สิ่งสำคัญก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณหมอเขาอนุญาตนะฮะแล้วก็

0: กำลังกายที่เขาให้มาเป่าคือให้มาเป่าเนี่ยเขาให้เราเป่าแรงๆนะฮะเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยที่ลูกบอลเนี่ยมันลอยขึ้นมาถ้ามันลอยได้ท่อมันมี4ท่ออย่างเง
1: ี้
0: ยรอได้2ท่อแสดงว่ายังไม่เต็มที
1: ่แล้วเป่าทุกวัน
0: มันก็จะมันถึงในที่สุดก็ได้แต่4ท่อแต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะฮะ
1: แล้วหลังจากที่เขาทำการฟื้นฟูในโรงพยาบาลแล้วค่ะพอคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเมื่ออยู่บ้านจะต้องฟื้นฟูตัวเอง
0: ก็ต้องฟื้นฟูอีกเพราะว่ามันไม่มีใครตามไปรักษาแล้วไปกระตุ้นแล้วที่บ้านเขาก็อาจจะให้ไอ้ที่เป่าเนี่ยกลับไปที่บ้านเลยหรือถ้าไม่มีก็เป่าถุงมือก็ได้นะฮะหรือลูกโป่งถุงมือที่เป็นถุงมือยางเน
1: ี่
0: ยก็
1: เป่าได้ทุกวัน
0: ใช่ฮะบางคนก็ให้ไอ้ที่บีบมือนะฮะที่มันแข็งๆนิดหนึ่งนะไปนะก็ออกกำลังทางมือทางกล้ามเนื้อนะซึ่งก็มีหลายแบบแต่พูดง่ายๆก็คือก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะคือออกเดินนะฮะหรือวิ่งเหยาะๆถ้าเผื่อมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะทำได้นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายทางด้านของการระบบหายใจนะฮะสำหรับหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยมันจะบีบตัวอ่อนไประยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวพอฟื้นตัวคุณก็จะรู้สึกได้เองว่าคุณจะทำอะไรได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการการออกกำลังกายก็จะไม่มีข้อจำกัดณจุดนั้น
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องล่ะคะคุณหมอจำเป็นที่ต้องมาพบแพทย์ยังไงต้องไปตลอดยังไงบ้างคะ
0: แพทย์ที่เขาผ่าตัดเขาจะนัดคุณอยู่แล้วเพื่อมาดูแผลผ่าตัดเพราะบางครั้งเนี่ยกลับไปบ้านแผลผ่าตัดอักเสบติดเชื้อก็มีนะฮะบางคนไปไอแล้วก็ไอที่เขาเย็บไว้เนี่ยนะฮะเย็บหน้าอกเวลาผ่าตัดหัวใจก็ต้องผ่าหน้าอกที่เย็บไว้เนี่ยเกิดเส้นลวดที่ยึดผนังหน้าอก
1: ปลิดออกมา
0: หลุดขาดก็มีต้องมาเย็บใหม่ต้องมาซ่อมแซมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคุณต้องมาติดตามผลตามที่คุณหมอเขานัดคือบางทีเขาจะนัด1เดือนก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยยืดออกไปเป็นเดือนครึ่งเป็น2เดือนหรือ3เดือนก็ต้องมาติดตามแล้วก็ขอคําแนะนําเขาเป็นระยะเลยตอนนี้ทําอะไรได้บ้างตอนนี้ออกกําลังกายได้ระดับไหนก็จะทําให้เราได้คําแนะนําที่ดี
1: แล้วข้อพึงระวังสําหรับผู้ที่ผ่าตัดหัวใจมาล่ะคะมีอะไรที่ไม่ควรทําหรือควรลดลงบ้าง
0: ครับก็การผ่าตัดหัวใจเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยรักษาแล้วมันทีเดียวผ่าตัดแล้วคือหายแต่หลายๆโรคนะครับผ่าตัดก็คือการบรรเทาไม่ได้ทำให้หายเช่นหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันเป็นใหม่ได้นะและการกลับมาเป็นใหม่อาจจะรุนแรงกว่าเก่าหรือเท่าเก่าแต่เนื่องจากเรามีครั้งที่1เป็นก็มีแผลเป็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วแผลเป็นเพิ่มขยายตัวก็จะมีปัญหาทำให้หัวใจเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะหยุดเต้นกระทันหันนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปติดตามลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างทั้งก่อนและหลังผ่าตัดก็ต้องทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์นะฮะว่าทำยังไงถึงจะไขมันในเลือดต่ำต้องให้ยาไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะจัดการให้นะฮะเรื่องพวกนี้ขอให้ไปพบเขาแล้วก็ขอคำแนะนำขอเวลานะฮะ
1: ค่ะทีนี้เข้าถึงสภาวะจิตใจบ้างดีกว่าเรื่องของความเครียดค่ะเราจะมีวิธียังไงไม่ให้เราเครียดได้คะในเมื่อปัจจัยรอบตัวนี้มันส่งผลเหลือเกิน
0: ใช่ก็อันที่หนึ่งเครียดจากโรคที่เป็นนะแล้วหมอเขาจะเป็นคนบอกว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยผ่าตัดแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
1: จ
0: ึงจะมีวิธีเทสด้วยเช่นการเดินสายพานนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะดูว่าเราเองจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความเครียดของเราลดได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: ผมว่าในเมืองไทยก็มีพุทธศาสนานะนะฮะซึ่งเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากทางวัดมั่งก็ดีเหมือนกันเช่นการนั่งสมาธิต่างๆนะฮะการหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการอื่นๆเช่นสันทนาการการฟังเพลงการออกกำลังกายนี่ก็เป็นวิธีการคลายความเครียดชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาทำการรักษาโรคหัวใจเนี่ยจนหายขาดแล้วนะคะคุณหมอคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
0: โอ้ก็โรคหัวใจเนี่ยนะฮะเวลามันหายขาดสมมติว่าคุณเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมีผนังรูรั่วเป็นแต่กำเนิดนะหมอเย็บปิดเรียบร้อยผ่าตัดไปเย็บปิดเรียบร้อยนะฮะอันนั้นมันเกิดมาแต่กำเนิดนะฮะแล้วมาพบตอนอายุ30ปีผ่าตัดตอนอายุ35ปีสมมตินะฮะแล้วเมื่อคุณไม่ระวังตัวพออายุ50 60คุณก็เป็นอีกโรคหนึ่งได้ไม่ใช่โรคเก่านะโรคใหม่ก็คือโรคไอ้เส้นเลือดหัวใจตี
1: บแต่ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนก
0: ันก็หัวใจเหมือนกันแต่มันก็เปลี่ยนโรคไปตามอายุของคุณตามปัจจัยเสี่ยงคุณที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการรักษาโรคหนึ่งหายจะไม่ไปป้องกันโรคอื่นๆไม่ให้เป็นอีกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นฮะไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ครั้งที่1แล้วจะถูกครั้งที่2ไม่ได
1: ้ ็คือจะต้องกลับมาดูแลสภาพของร่างกายอาหารการกินต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น
0: เพื่อที่ตลอดเวลา
1: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่โรคหลายๆแบบนั้นอีกนะคะและนี่ก็เป็นความรู้ในการป้องกันนะคะคุณผู้ชมรวมถึงการสังเกตอาการวิธีการรักษาและก็วิธีการป้องกันเพื่อให้ตัวคุณนั้นห่างไกลจากโรคทางของหัวใจต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะและต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ค่ะจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยแหละค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าคุณติดตามรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีและก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะห่างไกลจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: เคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับถึงกิจกรรมที่4นะครับเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลถ้าคิดดูดีๆจากกิจกรรมที่แล้วเราก็มีรถยนต์ต้นแบบของเราแล้วเนาะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงได้ต่อนะครับทีนี้จากกิจกรรมที่1กับ3เนี่ย1เนี่ยมีใช้เรดิโอแน่นอนเรดิโอนี่ใช้ทำอะไรส่งข้อมูลจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งใช่ไหมต่อไปถ้าเป็น DC มอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่เราใช้ทำอะไรกับรถยนต์ให้ล้อมันหมุนได้นะครับโอเคทีนี้คิดว่าจากชื่อกิจกรรมถ้าเกิดเราจะทำตัวเรดิโอให้สั่งงานกับมอเตอร์ทำได้ไหมต้องมีไมโครบิดกี่อัน2แน่นอนถูกไหมครับถ้าจะมีเรดิโอต้องมี2อันอันหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรอันหนึ่งติดกับรถยนต์อยู่แล้วแน่นอนถูกไหมอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณสั่งอะไรดีสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูตัวนี้นะครับเป็นคลิปนะครับนะครับ
3: พี่บอดพร้อมจะไปทำงานแล้วดีใจจ้ะ

0: จักค่ะ Happy Bot เป็นหุ่นยนต์บริการมีหน้า
1: ทีนี้พอเราดูคลิปจบแล้วใช่มั้ยครับก็จะได้รับภารกิจไปบอกว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นพนักงานเดินเอกสารเนาะต้องส่งของระหว่างโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่งของหนักมากเนาะเราจะพัฒนางานยังไงก็คือทำจากรถคันเก่าเนี่ยสมมุติว่ามันรับน้ำหนักไหวจะต้องส่งเอกสารเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเนาะเราจะมาเริ่มใบกิจกรรมที่ 4.1 แต่เราจะต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อน accelerometer เคยได้ยินมาก่อนไหมไม่แต่ถ้าพูดคำว่าเช็ครู้จักไหมเคยเช็คไหมใช่ไหมใช่ตัวโอเคตัวนั้นแหละก็คือมันเป็นชื่อเซ็นเซอร์ที่เราเอามาใช้เช็คก็คือการเขย่าตัวนั้นน่ะก็คือตัวนี้สามารถจับการเคลื่อนไหวของบอร์ดได้เนาะว่ามันเคลื่อนไปซ้ายขวายังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของ accelerometer นิดนึงนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ว่าทำงานกันยังไงนะครับ
2: What does a phone know which way you're holding it? Seriously, how does it know to rotate the image so it's always right side up? There's got to be something in here that does that. This tiny chip on the back of the micro bit is an accelerometer. It packs microscopic versions of the lever arms and a way to measure capacitance, just like in our larger demo. That includes acceleration left to right, front to back, and up and down.
1: เมื่อกี้เราทดลองกลุ่มเช็คกันดูแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีการพลิกซ้ายพลิกขวาก็เป็นคำสั่ง tilt left tilt right ใช่ไหมครับเพื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปไอคอนได้นะครับเดี๋ยวเราเอาตรงจุดนั้นแหละไปใช้สั่งงานตัวหุ่นยนต์แต่ก่อนอื่นเนี่ยในการทำงานกับ accelerometer เนี่ยมันยังมีค่าที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือค่า x กับค่า y เราต้องรู้จักก่อนนะครับเวลาเราอ่านค่าได้เดี๋ยวลองทำใบงานที่ 4.1 ดูนะครับ

0: 4.1 ทุกกลุ่มทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีข้อ 2.1 กับ 2.2 2.1 เป็นการอ่านค่า 2.2 กับ 2.3 นะครับทีนี้มีใครจะพอจะตอบได้บ้างไหมครับมีไหมครับช่วยตอบเป็น 2.2 ใช่ไหมค่า xy สัมพันธ์ยังไงใช่เนาะโอเค
1: ถ้ายามไปด้านซ้ายค่า x จะเป็นลบค่ะแล้วค่า y จะเป็นบวกแต่ถ้ายามไปทางด้านขวาค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบยามไปทางด้านหน้าค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบและยามไปทางด้านหลังค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวก
0: y นะตัวหน้าหลังเป็น y โอเคก็คือเราดูค่าที่อ่านได้จาก 2.1 มาสรุปใน 2.2 ใช่ไหมครับโอเคเอียงซ้ายติดลบเอียงขวา x เป็นบวกเนาะหน้า y เป็น
1: ลบ
0: ยกขึ้นมาด้านหลัง y เป็นบวกโอเค 2.3 เมื่อเรารู้ค่า x y แล้วอ่ะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างมีไหมตอบโอเคกลุ่มเดิมตอบเลยครับ
1: ควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆค่ะ
0: โอเคในเมื่อเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้นิดนึงนะครับเราต้องมาทบทวนการใช้งานเรดิโอถูกไหมครับเพราะว่านอกจากเราเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็จริงแต่ว่าเราจะต้องสั่งให้การเราเอียงบอร์ดซ้ายขวาเนี่ยส่งข้อมูลหรือส่งการสั่งการไปยังอีกบอร์ดหนึ่งให้มันทำงานได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนตัวเรดิโอใช่ไหมครับถ้าจะทำให้สองบอร์ดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกสุดเลยเราต้องทำอะไรมีอะไรเอ่ยตัวแรกสุดเลยครับเซตกรุ๊ปถูกไหมครับเพื่อจะสื่อสารต้องเป็นเลขเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวถ้าวันนี้เราทำการควบคุมตัวรถยนต์หรือหุ่นยนต์เราเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องจับคู่แล้วให้กลุ่มอื่นอะเลขไม่ซ้ำกับเราถูกไหมครับเราก็อาจจะตกลงเลยกลุ่มเราเนี่ยจะใช้กรุ๊ปที่1ในการสื่อสารเนาะกลุ่มอื่นก็ใช้เลขอื่นไปนะครับทีนี้เวลาส่งข้อมูลปกติเราส่งเป็นตัวเลขตัวหนังสือก็คือ send number send value แต่ที่เราวันนี้เราจะต้องทำงานให้ได้เยอะขึ้นก็คือจะต้องมีการสร้างเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือจะเป็น send กับ receive ตัว name แล้วก็ใส่ value ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการสั่งงานหลายๆอย่างไปยังบอร์ดนะครับก็ต้องมีการส่งตัวแปรเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มตัวใบกิจกรรมที่ 4.2 นะครับตอนนี้เราจะเริ่มงานจริงๆแล้วก็คือจะมาประยุกต์ทำเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลกันดูนะครับทีนี้ทุกคนดูใบงานที่ 4.2 ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมเลย

0: เมื่อกี้เราทดสอบรถของเราแล้วเนาะมีกลุ่มที่ทำสำเร็จเต็มร้อย 80-90% บ้างเนาะแล้วแต่กรณีทีนี้ถ้าเราเกิดจะทำตัวเนี้ยพัฒนาต่อยอดเราจะทำอะไรต่อได้บ้างหรือว่าจะมีการแก้ไขปัญหาใดๆบ้างมีใครจะนำเสนอไหมครับได้เลยครับ
1: ในการส่งของรถบรรทุกนะคะก็คือตัวรถของเราตอนนี้ยังมีความแข็งแรงไม่พอต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถและตัวล้อหน้าค่ะล้อหน้าในตอนนี้เป็นแค่ลูกแก้วธรรมดาคิดว่าน่าจะเป็นล้อที่แข็งแรงกว่านี
0: ้
1: และโครงสร้างที่เปลี่ยนเป็นเหล็กค่ะและปรับปรุงข้อเสียของการควบคุมค่ะที่มีความดีเลย์ช้าแบบดีเลย์มากๆเลยค่ะและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางให้กำหนดเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้าเป็นเส้นทางอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วเรื่องการขนของจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังไง
1: เรื่องการขนของหนูคิดว่าถ้าสมมุติให้ตัวรถเป็นรถที่มีกระบะอยู่ข้างหลังเลยมันอาจจะทำให้ตัวรถหนักเกินไปหนูคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเอาโซ่คล้องหรือว่าเป็นเชือกคล้องแล้วก็เป็นตะกร้าที่มีล้อข้างหลังให้ตามไปแทนค่ะ
0: ก็เป็นสภาพว่าตัวหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนไปแล้วก็มีข้างหลังเป็นตัวที่ใช้ขนของ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรามาพูดถึงข้อควรระวังข้อระมัดระวังเนาะเมื่อกี้มีบางกลุ่มใช้คลื่นเรดิโอที่มีช่องตรงกันบ้างก็คือบางครั้งลากออกมาแล้วช่องหนึ่งเหมือนกันเลยเป๊ะทำให้เวลาทดสอบคนหนึ่งจะสั่งเลี้ยวซ้ายแต่ว่าจะมีคลื่นสัญญาณของกลุ่มอื่นเข้ามารบกวนใช่ไหมรถก็เลยจะเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเนาะและทีนี้อีกเรื่องนึงเนื่องจากมันเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งตอนทดสอบเนี่ยบางคนหันหน้าหารถบางคนตอนทดสอบอยู่หลังรถดังนั้นทิศทางมันเลยจะไม่ตรงเนาะสลับเป็นซ้ายเป็นขวาดังนั้นต้องเทสให้ดีก่อนทดสอบให้ดีก่อนนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับรถยนต์ส่งของทางไกลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะทีนี้เราพอมองย้อนไปตั้งแต่กิจกรรมที่1 2 3และ4เนาะก็ลองไปดูว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรามีการใช้ไมโครบิดทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ให้ลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราอาจจะแก้ปัญหาอย่างอื่นที่ยังไม่ต้องยึดติดกับปัญหาเก่านะครับมองสภาพปัญหาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็ได้แล้วพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับ
2: นักเรียนเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการนำความรู้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งความรู้ที่เรานำมาอย่างเช่นกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นการนำความรู้เรื่องการใช้เรดิโอในการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิดนะครับซึ่งเราจะนำมาดัดแปลงให้เป็นรีโมทส่งสัญญาณจากตัวไมโครบิดอีกเครื่องนึงไปยังไมโครบิดอีกเครื่องนึงที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่3เรานำความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของรถนั่นก็คือการใช้มอเตอร์นะครับในการสั่งงานให้รถเคลื่อนที่ผ่านแผงวงจร IKB1 นั่นเองนะครับแต่ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอียงหรือว่าการบังคับทิศทางของแผงวงจรไมโครบิดนะครับซึ่งใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าเอ็กซ์เลโรมิเตอร์ในการตรวจจับการหมุนการเอียงของบอร์ดนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องเขียนโปรแกรมตรวจจับค่าจากเซ็นเซอร์นี้ส่งไปให้ไมโครบิดที่อยู่บนรถยนต์ในการบังคับการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะครับในการพัฒนากิจกรรมนี้นะครับถ้าในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยคุณครูจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการตั้งค่าสัญญาณไม่ให้ตรงกันของแต่ละกลุ่มไม่งั้นตัวรถนะครับที่มีแผงวงจรไมโครบิดอยู่เนี่ยจะรับค่าสัญญาณจากช่องเดียวกันแล้วเกิดความผิดพลาดจากการสั่งงานจากกลุ่มอื่นได้นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมนะครับจะต้องให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบโปรแกรมของนักเรียนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับรถให้เดินหรือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อคำสั่งจากรีโมทที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นมานั่นเองครับ

0: 어려워요.
1: 오늘
0: 냉선쌈.
2: 치즈.
0: เวลาชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
4: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพย่านะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอันที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
0: Yeah.
8: Nice. Yeah.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
0: be eating.
7: Right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: กว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อนึงว่าวากูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land too and they see that this land okay and we raise the animal
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call แรงเชอร์คาวบอยthey racing cows
0: โอ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
7: as a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
8: And last one is Hollywood Cowboy and this
7: Hollywood Cowboy
8: yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very unique and it was developedAnd also it has the influence from the movie called Wild West Cowboys. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีการได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the firstcowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. he watched from the movie the West Wild movie so he established this farm okay. and he was called the first one
7: the you said Siam what does it mean
8: Siam is the old name of Thailand
7: oh really so yeah. that's why it's everything like Siam Square
8: Siam Paragon yeah,
7: yeah. old name don't
8: old name of Thailand yeah
7: oh
3: ครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
7: So next we are going to see a cowboy show Okay let's go
3: Okay let's go

ฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูน

0: งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

ือนถึงทีมคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแส้ปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah. Yes.
5: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: ทำไงพ
6: ี่พ่อคือบ้านหลักเกียรติแล้วตัวเป็น
7: ใจเย็นใจเย็น

0: часовой, против.
1: Против часовой?
2: Кэмэнджа бит, да. ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงปงแบบทายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
3: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
4: รอบผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
5: คนแล้วมีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายคนหนึ่งไหม
3: ฉันน่าต้อง
5: เอ้ยเอามือ
3: into the step

0: าล่ะครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปิ๊บ yes
0: correct ปิดตาตีปิ๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับโอเคโอเค1 2 3
4: okay go straight
5: เตรียม
4: ก
5: ่อน
4: น
5: ะ
4: go right step follow the time go right careful slowly and go go
0: and take a left
4: and the left a little bit yeah and go straight no turn right No, a little bit. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะครับเป็นเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
2: Slowly. Oh, stop. Hit it.
6: มาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: ดูทางโอเค ready stop
1: turn aroundOkay, go straight. Go ahead. Slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
6: ทำเวลาตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
7: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกัน แล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
0: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดนึงเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
5: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
8: You show us so many things.
9: Yeah,
8: you enjoy that game so
9: before.
8: Much.
10: I don't know so much about Thailand before.
8: Exactly.
10: We stayed so. Here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
8: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
10: national park in Thailand.
0: Wow. น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
7: I think you are so cool. you confident to do anything, and you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
8: Good.
7: Thank you.
0: Thank you.
7: Thank you.
11: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is. So taller than me, but the problem, yeah. I think we can talk everything, yeah. Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you for my tourist.
8: Thank you.
2: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
12: Yeah.
2: We have exchange the. Lifestyle and culture.
0: Mm-hmm.
2: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
10: Yeah, it was because
8: okay. Next time come to our country.
0: Yeah. Oh. มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
13: It was so fun.
14: Amazing.
13: So fun, interesting.
14: Yeah. The best weekend.
8: Best weekend, yeah.
13: Uh-huh.
8: Yeah,
13: uh-huh.
10: Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feelings, good feelings about this. I enjoyed it a lot.
0: Thank you.
13: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good, a very good trip.
0: Longest,
13: so
0: the tallest guy.
15: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
13: Yeah.
0: Thank you.
8: Thank you.
0: The next question is, how do you feel with the children used the English?
16: They speak really good.
13: They speak
16: English.
13: Really good. Yeah, they're really, good. Really good. Yeah, you are really good.
0: Hey, it's very important. Listen to him.
16: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
6: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโน้ลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าและก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วงแรปอัพ
17: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
0: สรุปว่าดีขึ้น
17: คนตอบมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
0: โอ
17: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหรือโอ้ดัง
0: เสียงมันจะดังขึ้น
17: หนูจะดังขึ้นค่ะ
0: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
17: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
0: เย
17: ้ต่อไป
0: น้องพาร์ท
17: นะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
0: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
17: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
0: เยี่ยมครับมาคลิปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip thank you so much
9: thank you
0: ช่วงนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมคลิปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยมา
9: บายบาย thank you so much
6: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
9: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
12: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดะ
14: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับผมว่าเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
18: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
19: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so they are many drug left in the communityWhich increases the burden of national medical expenses. The research team has developed a project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases, implemented in Khao Thong Sub-district, Nakhon Sawan Province.The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost of disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility.Causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. when they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
20: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
19: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day. And the last is knowledge kit and video clips. We made this knowledge kit to communicate with 200 patients receiving drugs at the Health Promotion Hospital every third and second third day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems.Caused by high blood pressure, hyperlipidemia, and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team concluded that.The best solution is medicine bag to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.

เรื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็ปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟคืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่พอมันนานมาแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็อยากจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ firstsecond third ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February MarchApril, May, June, July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับ August, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้าง นะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มเข้ามาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ LEAP leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมนั่นนะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15thแล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the first of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the first นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบิลลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นแหละครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกานั่นนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปนี่แหละครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9นั่นนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะครับไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับ
นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับจะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆแล้วกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามนะว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับจะใช้แบบสั้นๆ นะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันเลยครับว่าการพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมล่ะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่มั้ยฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่มั้ยครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1ใน12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnight เที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับ2คำนี้จะรู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า AM กับ PM ใช่ไหมครับ AM ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน PM ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลาเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ AM กับ PM เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตีสาม 3 o'clock in the morning 8 9โมง10โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4:00 น.บางคนก็พูดบ่าย 4:00 น.ใช่มั้ยครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5:00 น.ก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3:00 น. 4:00 น.นะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3ทุ่มเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย3เนี่ยนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1ทุ่ม 7 o'clock 2ทุ่ม 8 o'clock
3ทุ่ม9 o'clock 4ทุ่ม10 o'clock 5ทุ่ม11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็นึกว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะ o'clock นี่นะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10โอคล็อกอันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 2:30 น. 2ก็คืออะไรครับ 2 ครึ่งก็คือ30นาที 2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลา 4:15 ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ 6:45 ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ 6:45 in the evening ครับผมถ้า 3:50 ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก 4:10 นาทีครับ 4:10 นาที 4:00 ก็ต้องเป็นอะไร 4 หรือ 10 ครับ 10 นั่นแหละครับถูกต้อง 10 นาทีก็คือ 10 ลองพูดดีครับ 10:10 ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน 4:10 ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10:10 นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ 7:11 ไม่ยากเลยครับตี๊ดีด7:11ก็ต้องเป็น7:11ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ7:11แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานี่แหละครับระบบยากก็คืออะไรที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์เลยนะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง past ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นก็จะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกของนาฬิกานั่นนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า505เพราะ505แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5 past 5 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ10 past 5ถ้าเป็น5โมง20ก็คือ20ผ่าน5 20 past 5 25ผ่าน5ก็คือ25 past 5นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราก็แค่บอกว่า510 515 520 5ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้างนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ถูก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า 20 ถึง 6 ครับ 5:40 20 ถึง 6 ตอนนี้หลายคนก็เลยบอกโอ๊ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชี้ไปที่ 5:40 ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ 5:40 20 to 6ถ้าเป็น5:50ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง6โมงครับ10ถึง6ก็เป็นอะไร10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น5:35ถ้าเป็น5:35นะครับก็คืออะไร25ถึง6นั่นเองครับก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ5:35ก็ต้องเป็น25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้5 o'clock แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะฮะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ1ส่วน4ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น5:15ก็เป็น quarter past 5 1ส่วน4เลย5
ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า5โมงครึ่งฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่ไหมฮะ half past 5นั่นเองครับ half past 5อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น 5:45 ก็ต้องเป็น quarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเราลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่5โมงเย็นแล้วกันนะครับถ้าเป็น5โมงเย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น5โมง5นาทีครับระบบง่ายก็จะเป็น 5:05 และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5ผ่าน5 5:05 ถ้า5โมง10นะครับก็คือ 5:10 ถ้าระบบยากก็จะเป็น 10:05 5โมง15นะครับก็คือ 5:15 ถ้าระบบยากก็คือ 5:15 5โมง20ก็คือ 5:20 หรือถ้าระบบยากต้องเป็น 20:05 5โมง25 5:25 ถ้าระบบยากก็คือ 5:25 5โมงครึ่ง 5:30 หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ 5:05 ต่อไปก็คือ5โมง35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมครับว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6โมง25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5โมง40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1/4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6โมงเนี่ยนะฮะก็ไม่ยากครับ quarter to 6ต่อไปนะครับ5โมง50ก็คือ5:50ถ้า5โมง50ระบบยากก็คือ10 to 6ก็คืออีก10ถึง6 5โมง55ก็คือ5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5 to 6นาฬิกาก็ได้วาด1โอก็จะกลายเป็น6 o'clock นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลา 4:15 คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันนึง quarter past 4ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา 4:30 4:30ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร half past 10ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก yes of course okay your job interview is on the 5th floor at 9:15 on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor quarter past 9 23rd of May อย่างน้อยคุณจะรู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 quarter past 9นั่นคือ 9:15 23rd of May ก็คือ23พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับโยคะเบิร์นอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้เดี๋ยวเราจะเน้นกันที่ช่วงล่างของร่างกายนิดนึงเป็น lower body นะคะอาจจะมีท่าที่ใช้ขาเดียวอาจจะต้องใช้การทรงตัวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราลองฝึกบาลานซ์ให้ดีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถที่จะแบบทรงตัวด้วยขาข้างเดียวได้สะดวกสามารถหาเก้าอี้หรืออะไรก็ได้ที่สามารถเกาะได้มาอยู่ใกล้ๆตัวได้นะคะเราไม่รอช้าแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหมุนศีรษะเป็นวงกลมไปทางขวา3รอบนะคะวอร์มช่วงคอของเรากันสักนิดนึงหมุนคอของเรากว้างๆสบายๆค่ะ3รอบแล้วหมุนกลับไปทางซ้ายอีก3รอบ1สองอีกครั้งเดียวสามโอเคนำศีรษะกลับมาตรงกลางนะคะทีนี้เรามาเป็นช่วงหัวไหล่ของเรากันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเราจะกางแขนออกกว้างแบบนี้นะคะแล้วเราจะหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆใช่หนึ่งสองสามขอสิบครั้งสี่ห้าหกเจ็ดนี้ค่ะแปดไปช้าๆได้เก้าสิบแล้วหมุนกลับด้านอีกสิบครั้งยืดอกด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะทีนี้เรานั่งเป็นบัตเตอร์ฟลายนะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันไว้นะคะคลายข้อสะโพกของเรานิดนึงนะเราจะเริ่มจากหุบเข่าเข้ามาใกล้กันและหายใจออกเราจะกดเข่ากลับไปมาหายใจเข้าเรายกเข่าขึ้นหายใจออกเราลดเข่าลงหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกสี่ขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออก5โอเคเราไปเจอกันที่ All 4ค่ะเราจะไปกันต่อที่ Cat and Cow นะคะยืดคลายแนวกระดูกสันหลังของเรากันเล็กน้อยนะหายใจเข้าเราจะเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงเปิดช่วงอกขึ้นกดไหล่ให้ห่างใบหูไว้หายใจออกเราจะเก็บก้นเข้ามาสูบสะดือก้มศีรษะลงสายตามองสะดือไว้หายใจทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโค้งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงๆหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโค้งหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นมาสูงๆค้างไว้ให้แพร่5ลมหายใจค่ะ5คลายแนวข้อต่อกระดูกสันหลังของเรา4ยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลัง3ผ่อนคลายลมหายใจ21โอเคค่ะผ่อนคลายนำหลังกลับมาอยู่ตรงกลางนะคะมายืดช่วงอกกันบ้างเนาะหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานสูงๆเลยหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาค่ะขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกโอเคแล้วเราสลับข้างกันค่ะหายใจเข้าเราเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายขออีก2รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคนำมือกลับมาวางที่เดิมทีนี้นะคะขอยืดข้อพับสะโพกอีกท่าหนึ่งนะเราจะคุกเข่าครึ่งเดียวคุกเข่าครึ่งเดียวนะคะเท้าที่อยู่ด้านหน้าขยับไปให้ไกลลำตัวเรานิดนึงนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วผลักสะโพกไปด้านหน้านะคะจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดข้อพับสะโพกนะหายใจเข้าหายใจออกแล้วถอยสะโพกกลับไปด้านหลังเหยียดขาที่อยู่ด้านหน้าตรงแล้วเปิดปลายเท้าขึ้นมือของเราทั้งสองข้างวางไว้ที่พื้นได้ทำมือเป็นรูปถ้วยได้ยืดเหยียดแฮมสตริงด้านหลังนะคะของขาที่อยู่ด้านหน้าของเราค้างไว้อีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกและสลับข้างค่ะขยับเท้าไว้ใกล้ๆตัวนิดนึงนะคะให้

มีพื้นที่ด้านหน้าเวลาที่เราผลักสะโพกไปด้านหน้านะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆดันสะโพกไปด้านหน้าพยายามอย่าให้เข่ามันทิ่มไปเลยปลายเท้ามากเกินไปให้ขยับเท้ามาด้านหน้านิดหนึ่งนะคะค้างไว้อีก3 2 1หายใจออกเราค่อยๆถอยสะโพกกลับไปด้านหลังแล้วเปิดปลายเท้าขึ้นเอามือประคองวางไว้เป็นรูปถ้วยแต่เราจะไม่นั่งทับส้นเท้านะคะเราจะยังยกสะโพกไว้อยู่

0: ร้อมที่จะไปเวิร์กเอากันแล้วค่ะอ่ะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเป็นท่าแรก downward facing dog split นะคะบวกด้วย knee to chest เราจะเริ่มจากอยู่ที่ downward facing dog วางมือกว้างๆนะคะแผ่นิ้วเต็มๆนะแล้วก็กระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่ามืออยู่ในท่าได้กดส้นเท้าให้ติดพื้นไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะหายใจเข้าเราจะเหยียดขาขวาขึ้นหาเพดานหายใจออกเราจะดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อกขึ้นขอข้างละ5ทีไปพร้อมๆกันหายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะหายใจออก4อีกครั้งเดียวหายใจออก5โอเคกลับมาที่ downward facing dog แล้วสลับข้างค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขาซ้ายขึ้นหายใจออกดึงเข่าซ้ายมาหาอก1เหยียดขึ้นไปแล้วดึงกลับมา2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ทีเท่านั้นค่ะหายใจออก4อีกครั้งเดียว5โอเคท่าที่1ผ่านไปเดี๋ยวเราไปกันต่อท่าที่2นะคะอ่ะท่านี้เราก็จะยืนขึ้นนะคะท่านี้เป็นการนำท่าแชร์สควอตนะคะมารวมกันกับการออกกำลังกายอ่ะแชร์สควอตในโยคะนะคะจะเป็นแบบนี้นะเราจะวางขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะอาจจะแคบกว่านั้นเล็กน้อยได้นะคะแล้วเราจะค่อยๆหย่อนสะโพกไปด้านหลังเหยียดแขนขึ้นมาขนาดใบหูอันนี้คือท่าแชร์โพสในโยคะแต่อันนี้แพจะเพิ่มการเคลื่อนไหวด้วยกันเราจะยืนตรงกลับขึ้นมามือวางแนบลำตัวแล้วถอยสะโพกกลับไปเหยียดแขนขึ้นใหม่หายใจออกเราค่อยๆยืนขึ้นนะคะมาขอ12ครั้งป่ะเริ่มค่ะหายใจเข้าหายใจออก1หายใจเข้าหายใจออก2 3เกรงท้องไว้หย่อนสะโพกไปด้านหลัง4ห้า หก เจ็ด เกรงท้องไว้ 8 พยายามให้เข่าเราไม่ล้ำไปด้านหน้าเยอะเกินไปหย่อนสะโพกไปด้านหลังเยอะๆ 9 10 อีก 2 ครั้งค่ะ 11 อีกทีเดียว 12 โอเคท่าที่2ผ่านไปท่าที่3นะคะเราจะทำท่า reverse lunge บวก twist ปกติอาทิตย์ก่อนเนาะเราจะให้ฝึก reverse lunge คือการก้าวไปด้านหลังแล้วย่อลงแล้วก้าวกลับมาวันนี้เพิ่มความยากนะคะด้วยการเหยียดแขนไปข้างหน้าก้าวไปด้านหลังปุ๊บเราจะ twist บิดลำตัวไปด้านเดียวกันกับขาที่อยู่ข้างหน้านะคะโอเคขอ12ครั้งนะเราจะทำสลับข้างกันไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากถอยขาขวาไปด้านหลังก่อนอ่ะเหยียดแขนมาด้านหน้าค่ะมาก้าวไปด้านหลังแล้วทวิสต์บิดตัวแล้วกลับมายืน1สลับข้างบิดตัวดีค่ะ2เกรงท้องไว้3ตัวนิ่งๆไว้ค่ะ4ทรงตัวด้วยขาด้านหน้า5 6อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว7 8 9วันนี้เหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึง10อีก2ทีเท่านั้น11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคเป็นไงคะเริ่มเมื่อยหน้าขาแล้วใช่ไหมขออีกแค่ท่าเดียวอีกแค่ท่าเดียวเท่านั้นเป็นไซด์ลังนะคะท่านี้เราจะกางขากว้างกว้างกว่าช่วงสะโพกของเราเลยนะคะแล้วเราจะค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ข้างขวาย่อเข่าขวาไว้แต่ผลักสะโพกไปด้านหลังเข่าจะไม่ทิ่มมาด้านหน้านะคะผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วย่อตัวลงหายใจออกผลักตัวกลับขึ้นมาสลับข้างปัด2ขอ12ทีสามดีค่ะเอามือจับไว้ด้านหน้าได้สี่ผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆห้าหกดีค่ะเจ็ด
1: 8
0: อีกนิดเดียว

0: 10 11อีกทีเดียว12โอเคพักกันแป๊บหนึ่งโหวันนี้เหนื่อยนะเนี่ยหรือเหนื่อยเพราะว่าพี่พูดไม่หยุดอาจจะเป็นอย่างลัง
1: แล้วก็อาจจะต้องทรงตัวก็เลยต้องแบบ
0: ใช่มีการทรงตัวด้วยเลยต้องเกรงนิดนึงอย่าลืมถ้าใครแบบรู้สึกเซ่ๆนะหาอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวที่สามารถเกาะได้นะคะจะได้ไม่ล้มไปนะคะ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราทำช้ากว่านี
0: ้ได้
1: ทางบ้านที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยแล้วแบบอุ๊ยจะล้มทรงต
0: ั
1: ว
0: คือสาจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องทำให้ครบตามพวกเราก็ได้12ครั้งก็ได้อาจจะค่อยๆทำบางคนอาจจะทำได้แค่10ครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอยากจะให้ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆจับฟีลลิ่งของท่าดีกว่าที่เราจะทำเร็วๆแล้วก็เราแบบเหมือนไม่สามารถจับฟีลลิ่งได้เอ๊ะเรากำลังใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอยู่เพราะว่าเรารีบนะคะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า นะโอเคมาเดี๋ยวรอบ2นะคะเอาละอ่ะรอบนี้เดี๋ยวแพทจะช่วยดูท่าน้องแอมนะคะเราจะเริ่มจาก downward facing dog นะคะเอาละอ่ะถ้า downward facing dog อ่ะน้องแอมยืดอกไว้นะผลักสะโพกไปด้านหลังอ่ะแล้วค่อยเหยียดปลายเท้าขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าขวามาเจออกชายดีค่ะปะหายใจเข้าเหยียดขึ้นหายใจออก2นี่ค่ะขอแค่5ครั้งพอหายใจเข้าหายใจออก3ดีค่ะขออีก2ครั้ง4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคมาสลับข้างค่ะหายใจเข้าเหยียดขาซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจออกดึงเข่าซ้ายไปใกล้หน้าอกดีค่ะ1สวยงามมากพยายามยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆ2หายใจเข้าและหายใจออก3ดีค่ะผนึกมือให้แน่นๆที่พื้นไว้4จะได้กระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามืออีกครั้งเดียว5โอเคอ่ะค่อยๆกลับขึ้นมายืนอ่ะเราไปกันต่อที่ท่าแชร์สควอตนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มจากค่อยๆทิ้งสะโพกไปด้านหลังและเหยียดแขนขึ้นข้างใบหูแล้วย่อสะโพกลงฮึบแล้วยืนกลับขึ้นมาแขนแนบลำตัว1ใช่แล้วย่อลงเหยียดแขนขึ้นขนาดใบหูใช่แล้วยืนกลับขึ้นมา2ดีค่ะหายใจเข้าเกรงท้องไว้หายใจออก3นี่ดีมากค่ะ4พยายามผนึกฝ่าเท้าของเราให้แน่นๆ นะคะสังเกตนะว่าขาของน้องแอมเนี่ยจะเกรงขาทั้งขาเลยนะคะเข่าของเราจะไม่สะบัดไปมานะคะเราจะรู้สึกมั่นคงในช่วงล่างของเราที่เรากำลังยืนอยู่อันนี้กี่ทีละ
1: ครั้งที่8ค่ะ
0: โอเคอันนี้8โอเคอีกนิดเดียวหายใจเข้าหายใจออก9 10อีก2ครั้งค่ะดีพยายามเปิดอกของเราไว้11อีกครั้งเดียว12โอเคเยี่ยมมากต่อไปเป็น reverse lunge นะแล้วก็ twist บิดตัวนะคะอ่ะเตรียมตัวเหยียดแขนมาด้านหน้าค่ะมาเริ่มค่ะก้าวขาขวาไปด้านหลังแล้วทวิสต์ตัวไปด้านเดียวกันกับเข่าที่อยู่ด้านหน้านะคะเราไม่ต้องก้าวเท้าไกลมากนะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราก้าวไปแล้วยังสามารถคงตัวให้มั่นคงเอาไว้ได้อยู่นะแล้วใช้การโฟกัสที่การเกรงหน้าท้องทรงตัวในการบิดไว้ให้ดีๆดีมากค่ะแล้วพยายามยืดอกกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะกระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่าเท้าที่อยู่ด้านหน้ากี่รอบแล้วคะ
1: ครั้งที่7ค่ะ
0: โอเค7อีกนิดเดียว8ทรงตัวด้วยขาที่อยู่ด้านหน้าไว้9เกรงท้องไว้ค่ะ10อีก2ครั้งเท่านั้น11อีกทีเดียว12โอเคสวยงามมากท่าสุดท้าย
1: เริ่มมีเหงื่อ
0: เริ่มมีเหงื่อแล้วใช่ไหมเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคอ่ะกางขากว้างๆไว้นะคะอ่ะเอามือจับด้านหน้าไว้อ่ะทีนี้ถ่ายน้ำหนักไปที่ฝั่งขวาใช่แล้วย่อสะโพกลงด้านหลังถูกต้องแล้วกลับมาดีค่ะแล้วสลับข้างโอเคสังเกตนะคะเข่าจะไม่ล้ำปลายเท้ามากเกินไปนะดีค่ะแล้วใช้การผลักสะโพกมาด้านหลังนี่

0: การผักสะโพกมาด้านหลังนะคะเหมือนมีเก้าอี้อยู่ด้านหลังตัวเราที่เรากำลังจะลงไปนั่งนะคะแล้วหลังของเรายังยืดตรงยาวอยู่ตลอดดีค่ะกี่ทีละ
1: 7ค่ะ
0: 7 8ดีค่ะเกรงท้องไว้9 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเคพักแป๊บหนึ่งรอบ2เริ่มเป็นไงคะเหงื่อเริ่มซึม
1: ใช่เริ่มเหนื่อย
0: เริ่มเหนื่อยแล้วพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวอีกรอบเดียวนะคะอย่าลืมว่าสามารถไปตามจังหวะของตัวเองได้เนาะเรามีตัวเลขไว้ให้เพื่อแบบว่าอ่ะถ้าคนที่เราจะทำตามไปพร้อมๆกันก็ทำตามเราก็จะได้จำนวนครั้งที่เท่ากันแต่บางคนอาจจะทำช้ากว่าก็ได้ก็ไม่ผิดเลยเหมือนกันนะคะก็ทำได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราพักอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอบสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย

เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวรอบสุดท้ายเดี๋ยวรอบนี้พี่ทำไปด้วยเอามาเราจะมา Down Dog Knee to Chest กันเริ่มจาก Downward Facing Dog กางนิ้วมือกว้างๆกระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่ามือละค่ะเริ่มจากเหยียดขาขวาขึ้นหาพี่ทันหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่ามาใกล้อก1หายใจเข้าเหยียดขึ้นหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออกเกรงท้องไว้ขออีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคกลับมาที่ downward facing dog แล้วเหยียดขาซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าซ้ายมาใกล้อก1 2พยายามให้หลังของเราเป็นเส้นตรงไว้3ขออีก2ครั้งเท่านั้นค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคมาไปกันต่อที่แชร์สควอตนะคะ12ครั้งขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นดรอปสะโพกไปด้านหลังหายใจออกยืนตัวตรง1มาไปเรื่อยๆด้วยกัน2หายใจเข้าหายใจออก3พยายามอย่าให้เข่าล้ำปลายเท้าด้านหน้ามากเกินไป5แล้วเหยียดแขนขึ้นขนาบใบหู6ขออีกแค่6ครั้ง7 8 9เกร็งท้องไว้10ยืดหลังยาวๆ11อีกครั้งเดียว12โอเคเหงื่อซึมแล้วจริงๆตอนนี้นะคะที่ reverse ล้างบวกทวิสต์นะเหยียดแขนตรงมาด้านหน้าก่อนนะคะก้าวขาขวาไปด้านหลังย่อลงแล้วทวิสต์บิดตัว1สลับข้างค่ะ2ทรงตัวด้วยขาด้านหน้าไว้นะ3 4 5 6เกรงท้องไว้ค่ะโฟกัสในการทรงตัวไว้7มีสมาธินะท่านี้8 9 10ขออีก2ครั้ง11อีกทีเดียว12โอ้โหยังไงเนี่ยใจเต้นตึกๆๆเลยโอเคมาท่าสุดท้ายไซส์ล้างกลางขากว้างๆไว้นะคะมือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วถ่ายน้ำหนักไปที่ขาขวาผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วถีบตัวขึ้นหายใจออก1สลับข้างค่ะ2 3สี่ผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆอย่าให้เข่าทิ่มมาด้านหน้าเยอะเกินไปนะ6 7 8 9ยืดตัวไว้ค่ะ10 11อีกทีเดียว12โอเคเสร็จแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเรายืดกัน

0: พักหายใจแป๊บหนึ่งแล้วยืดกัน
1: โอเคมา
0: เรามานั่งยืดเหยียดสบายสบายกันโอ้ผมเมื่อกี้เหนื่อยกันนะเนี่ย
1: ใจเต้นเลยใจเต้นเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราเริ่มจากท่าบัตเตอร์ฟลายก่อนค่ะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันนะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับตัวมาด้านหน้าถ้าใครความยืดหยุ่นดีใช้ศอกของเรานะคะช่วยกดไปที่หน้าแข้งให้ติดพื้นมากขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้โอเคค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้เหยียดขาขวาไปด้านข้างนี้มือขวาจับต้นขาด้านซ้ายไว้หายใจเข้าเราเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางขวาหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้สลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายออกไปด้านข้างแล้วกระดกปลายเท้าซ้ายเข้ามาหาตัวเรานิดหนึ่งเนาะเอามือซ้ายจับไปที่ต้นขาขวาด้านในไว้นะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางด้านซ้ายพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานเอาไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าตรงๆเลยกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกแล้วค่อยพับลำตัวมาด้านหน้าจับปลายเท้าไม่ถึงให้จับหน้าแข้งไว้แต่พยายามยืดเหยียดอกของเราไปด้านหน้าไกลๆสายตามองไปที่ด้านหน้าอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ ยกตัวกลับขึ้นมาทีนี้ขาขวาค่ะข้ามขาซ้ายของเราไปเลยแล้วผนึกฝ่าเท้าขวาของเราให้แน่นๆเต็มพื้นไว้นะแล้วเอามือซ้ายกอดขาขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันเรากอดขาขวาเข้ามาให้แน่นๆเราจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างอีก3 21หายใจออกผ่อนคลายสลับข้างค่ะทีนี้เอาขาซ้ายข้ามขาขวามาเลยแต่ผนึกเท้าให้เต็มๆฝ่าเท้าไว้นะคะมือขวากอดขาซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังขณะเดียวกันเรากอดขาซ้ายให้แน่นๆอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ คลายกลับมาตรงกลางค่ะอ่ะทีนี้เรามายืดช่วงอกกันบ้างค่ะเอามือประสานกันไว้ข้างหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวหายใจออกผ่อนคลายเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบัดยืดยืดหลังของเรานะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกได้เอาละค่ะเสร็จแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างกลับไปอาจจะมีเมื่อยขานิดนึงนะคะวันนี้แต่ฝึกไปเรื่อยๆเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วท่าเหล่านี้มันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอยากให้ทุกคนลองฝึกกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โปรแกรมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะ

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit dimjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับทีเชอร์เกรก
2: สวัสดีครับผมโอ้โหรู้จักทีเชอร์เกรกด้วย
1: ใช่ครับทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name
1: My name is Rashita บัวเพื่อน My nickname is Best
0: Best How old are you
1: 13 year old
0: วันนี้ทีเชอร์เกรกมารับผ้าสินจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทีเชอร์เกรกไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทีเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทีเชอร์เกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ

0: าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
1: 20ลายโอ้เยอะมาก
0: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามาเรื่อยๆนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นตแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
2: น้องเบสครับ
0: ครับ
3: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
0: ้ I make it myself
1: โหสุดยอดทำเองเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
0: this cloth
1: has 20 patterns
0: 20 patterns
1: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ทำเองเหรอที่จะยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
0: ถ้าไม่เชื่อทีเชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ follow me
1: โอเค let's go สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับ
4: ได้
1: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
0: ถ้าเกิดทีเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
1: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
0: ้ครับ
1: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่ไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
0: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
1: ว้าวแล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบัดนิดนิดแลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่าweaving ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีผ่อนสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจกคูบัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
0: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
1: โอ้เป็นร้อยปี
0: แล้วก็ครั้งนึงสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
1: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยายทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother ปู่ตาก็คือ grandfather แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
0: father
1: คุณแม
0: ่ mother
1: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
5: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าทิ้นตีนจกจากแม่สมัยก่อนผ้าทิ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทำให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
1: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
1: กี่ทอผ้าน้องเบสครับใช้คำว่า
0: ลูม
1: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
0: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี่คือตาผมทำเอาไว้ให้นะคะร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
1: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าShuttle เก่งมากเลยนะครับ
0: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
1: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
0: ขนเม่นนะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสี่ยมให้แหลมกันหมดแล้วครับ
1: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
0: ใช่
1: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quill
0: quill
1: ถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
0: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
1: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
0: cotton
1: thread
0: thread
1: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
0: เส้นไหมครับ
1: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
0: silk
1: ถูกต้องครับ
0: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
1: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
0: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
1: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่ครูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
0: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่ครูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
1: คืออะไร
0: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคเห็นอยู่นะ
0: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทําให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
1: น้องเบสทําได
0: ้ได
1: ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
0: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
1: ครับ
0: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจําได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
1: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าเส้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับอย่างผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
1: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
0: โดยผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนครูบัวครับ
1: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
0: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดําแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
1: ์ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
0: ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
1: จริงด้วย
0: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
1: มันง่ายตรงไหน
0: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
1: ับ ก็ไม่มีรูป
0: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดําเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
1: อ้าว
0: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขีดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทําให้ทอยากมากลายน
1: ี้โอ้นี่ยาก
0: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงนี้ครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
1: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
0: แล้วก็
1: ดูไม่ออก
0: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
1: สวย
0: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
1: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
0: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
1: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
0: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทำรายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
1: อ๋อครับ
0: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
1: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
0: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วคร
1: ับ โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย So what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
0: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
1: okay.
0: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
1: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
0: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
1: สีแดงคือ red
0: red
1: สีดำ black
0: black
1: สีขาว white
0: white
1: สีเขียว green
0: green
1: และมีสีฟ้านิดเนี้ย
0: blue blue
1: แล้วช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
0: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
1: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
0: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
1: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve
0: preserve
1: ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
5: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าคูบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายคูบัวน้องเบสก็สามารถทำได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของคูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนนึง 7-8 ลายนี่น้องเบสทำได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ่ะ
1: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทําอะไรอีกครับ
0: เอาไปทําเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
1: สอนคํานี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คําว่า bag
0: bag
1: แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คําว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับทําไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
0: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทําที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
1: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ้าเกรงเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบทอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมถึงชอบครับ
0: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
1: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทําลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
0: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาเราก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
1: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
0: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สําคัญเบสอยากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
1: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คําว่า main job
0: main job
1: ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
0: และเบสก็อยากจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
1: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคําว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คําว่า museum
0: museum
1: แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คําว่า cloth museum
0: cloth Cross Museum
1: ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
0: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
1: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่เราหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อย

0: ป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
1: ครับ
0: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทำมือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย this bag
1: is handmade
0: ใช่แล้วเพราะทำด้วยมือของตัวเอง
1: ครับ
0: ประโยคที่สองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่า it's one in the world เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า this is
1: the identity
0: from
1: Ratchaburi this is the identity from Ratchaburi
0: ได้อยู
1: ่ขอบคุณทีเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทีเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทีเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
0: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทำด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmadeโอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
1: เบสขอให้ทิชเชอร์ช่วยกอฟายเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิชเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิชเชอร์ที่อเมริกาครับ
0: ได้เลยครับทำยังไงครับ
1: นี่ครับหมุนลงไป
0: โอเคลงไปด้วย
1: ถ้าทำไม่เสร็จทิชเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
0: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
1: อ้สมาย
0: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเคToday, I got to meet and learn with Bess. A boy spends his time weaving cloth up to 10 hours per day. The charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้าA. Weaving B. Waving C. Wave โอ้โหน้องๆนะครับยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงจิ๊กจอกจิ๊กจอกจิ๊กจอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A. Weaving แปลว่าการทอผ้า Waving แปลว่าการโบกมือหรือเคลื่อนและคำว่า Wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ What's your name?
1: My name is รัชตะบัวเพื่อน My nickname is Best
0: รู้หรือเปล่าคำว่า Best แปลว่าร
1: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
0: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: แม่มีดีเลย์นิดนึง
2: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for humans in the near future. Our project relates about the development of gluten-free bread and lish protein from illy silkworm pupae powder.The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from an illy silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products. The rationale of this project comes from the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security.And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replace the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals. Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming.Because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm, because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore,the previous study reported that the illy silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm, especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acids, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining

0: Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: Bye-bye.
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับขอโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home

0: ผมนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติดสามระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนแต่ที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองอ่ะมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมก็เป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีทแลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีดมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่
0: าม
1: ันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินแล้ว
1: หลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะไปเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่แทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็ด้วยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. 6:00 น. เย็นคิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 น.กินให้เสร็จ 9:00 น.แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 น.ให้เสร็จบ่าย 2:00 นแล้วก็กินอีกที 4:00 น.ให้เสร็จ 6:00 น.เย็น
0: โคตรจะประคุณทูลหัว
1: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไป

0: ผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
1: พี่ครับข้าวขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
2: จานนะครับ
1: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเนี่ยอีกจานนึง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1: 16จานมีน
2: ี่16จาน
1: 16จานเท่าไหร่
2: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
1: พาผมกินได้มั้ย
2: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
3: ใช
0: ่เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีกสาวนี่
3: โถพระคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วแหละต่อยอดแล้วแหละเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
3: มันเริ่ม
0: เพิ่มแวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
3: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
3: ดีมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแหลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำมาทุกวันนี้เรื่อย
3: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับ อ้าปากนะ

0: เหมือนแบบเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะใบป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีชแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งกายหน้าผากคิดเลยว่าแบบเออกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆอ่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบนี้น้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได้
1: เพราะว่าอ่ะแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทําให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสัก1 EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นสมมุติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราก็ต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแรงเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทํารีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: ผมเลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะครับคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วตกแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งอะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งเขาถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมเขาเลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
2: พี่มาดิ
3: ข้าวจานนะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
3: จานที่12ครับผมมือเร็ว
0: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: อย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทําให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดมั้ยวันนี้คุณทําชาเลนจ์อันนี้ได้มั้ยอะไรเงี้ยทํายังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหมประมาณนั้น

0: มันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถดิดได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้ไหมแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี่ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะครูเมาะ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอิทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟกครับ
0: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณก็ชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้โอ้โหเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสําคัญมากนะครับเราทําตรงนี้ก่อนแล้วเราทํามาเป็นคอนเทนต์พอทํามาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนําว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมั้ยถ้ามันประสบความสําเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายง่ายที่สุดเลย

0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นน่ะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพีท

ังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโด่งได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: และใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: รมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็น slang ได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขา

นะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลไกล tell him to get lost ประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์เยอะๆนะวันนี้เอและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยโยโยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน 5:00 น.ก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับmum เป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่า mummy แต่คำว่า mummy ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่า mummy ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่า mummy ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่า mum เมื่อเป็นแสลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามอมากับมอมานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึงภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาตกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเลยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill. You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill.คนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหลานไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา we hilled up soil around the strawberry plantเราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะ Facebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเบอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นกัปตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่า creative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ค่ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังภาษาอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังในเรื่องของ phrasal verb กันค่ะแต่น้องๆคะรู้จัก phrasal verb กันไหมเอ่ย
1: ค่ะ phrasal verb นะคะน้องๆคือการที่ verb บวกกับ preposition ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายไปเลยค่ะเช่น get up ตื่นนอน take over เข้าควบคุม look after ดูแลค่ะ
0: แล้ว preposition คืออะไรหรอคะครูพี่นุ่น
1: preposition นะคะน้องๆคือคำบุพบทค่ะที่บอกสถานที่บอกเวลาแล้วก็บอกตำแหน่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ preposition มีคำว่าอะไรบ้างหรอคะ
1: หลายตัวมากเลยค่ะครูพี่แนทมีคำว่า in on at for from to โอ้เยอะมากเลยละค่ะ
0: อย่างนี้นะคะ verb ที่ตามด้วย preposition เราจะเรียกว่า phrasal verb กันค่ะน้องๆแต่ว่า phrasal verb เหล่านี้ก็อาจจะมีความหมายที่ต่างจากเดิมได้
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคำว่า look นะคะที่แปลว่ามองดูค่ะแล้วก็ after ที่แปลว่าหลังจากนะคะพอรวมกันปุ๊บเราจะไม่แปลว่ามองหลังจากนะคะเราจะแปลว่าดูแลค่ะเช่น I look after my baby ฉันดูแลลูกของฉันนั่นเองค่ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆ verb ที่ตามด้วย preposition เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่า phrasal verb แล้ว phrasal verb น้องๆอย่าแปลตรงตัวนะคะความหมายเขาจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Job กันค่ะแล้วอย่าลืมไปสังเกต phrasal verb กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างบอกใบ้ให้นะคะเกี่ยวกับบอกเวลาค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: Welcome. Get on. Get on.
1: Get on?
0: Yes.
1: Oh, that sounds awesome.
0: Hey. Hey. Where are you going?
1: I was gonna get on the roof.
0: No. จะไปก็ต้องอยู่ข้างใน
2: จะขึ้นรถแต่ก็ต้องพูดว่า get in
0: เฮ้ย
2: อะไร
0: เดี๋ยวก่อนสอนอย่าเพิ่งมาดีๆไม่ได้เหรอ
2: ทำไม
0: ผีนั่นไม่ใช่คน
2: คนยังไม่ใช่ผีจะขึ้นรถเก๋งแบบนี้ต้อง get in the car ถ้าใช้ get on เนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนยานพาหนะใหญ่ๆเช่นรถไฟเครื่องบินหรือเรือเป็นต้นเข้าใจไหม
0: ถ้ารถเล็กก็ get
2: in ใช่
0: แล้ว get on ได้ไหม
2: ก็ได
0: ้ก็ถูกแล้ว
2: ก็พูดได้แต่ว่าจะบอกให้ get in คือเข้ามานั่งอยู่ในรถไงเพราะเดี๋ยวไป get onมันจะไปขึ้นอยู่บนหลังคารถก็ได้แต่ถ้าจะ get on เนี่ยฝรั่งเข้าใจแต่อยากให้รู
0: ้โอเค
2: get in ค่ะดีกว่า get out
0: โอเค
3: get in
0: get in นะค่ะเย้ Where would you like to go
3: I would like to visit Temple of Dawn
0: จะไปวัดดอน
2: ใช่ครับพี่เขาจะไปดูผี
0: ผีน่ากลัวนะ
2: ผีน่ากลัวบ้าแล้วครับพี่เอกครับ
0: ทำไม
2: Temple of Dawn ไม่ใช่วัดดอนนะ
0: อะไรที่ไหนฮะ
2: Temple of Dawn คือวัดอรุณ
0: อ๋อวัดอรุณ
2: นั่นนะครับผม3วัดที่ภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับมี Temple of Dawn คือวัดอรุณพูดสิไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยว Temple of Dawn
0: Temple of Dawn
2: วัดพระแก้วคือ Temple of the Emerald BuddhaTemple of the Emerald Buddha
0: The Emerald Buddha
2: แล้วก็ Marble Temple
0: Marble Temple
2: วัดเบนไง
0: วัดเบนไงวัดเบนไงมีหน้าพาฝั่งไปวัดดอนทุกทีเลย
2: ทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยว่ามาแถวไหนมาทำไมเนี่ย
0: ยังงงอยู่เลยนี่
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Fresh Wolf กันกี่ตัวเอ่ยจากรายการ Chris Job นะคะได้สอนคำว่า get in แล้วก็ get on ที่แปลว่าขึ้นรถค่ะแต่คำว่า get เนี่ยสามารถเติม pep position ตัวอื่นได้ไหมคะครูพี่นุ่น
5: ได้สิคะครูพี่แนทคำว่า get นะคะถ้าเกิดว่าบวกกับ pep position ตัวอื่นๆนะคะก็จะแปลได้หลายความหมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น get off ลงรถค่ะ get up ตื่นนอน get away วิ่งหนี get over หายไข้ค่ะโอ้โหน้องๆรู้จัก phrasal verb กันไปหลายตัวแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครูพี่แนทมีเกมเติมคำในช่องว่างมาให้น้องๆเล่นกันค่ะประโยคที่หนึ่ง She will soon จุด her illness น้องๆจะเติม get อะไรกันดีคะติ๊กตอกมีคำใบ้ให้นะคะคำว่า illness แปลว่าความเจ็บป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ get over ที่แปลว่าหายป่วยหรือหายไข้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปเล่นเกมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ She will the bus at the stop ตอบอะไรกันดีคะ get อะไรดีเอ่ยคำตอบก็คือ get off ค่ะ She will get off the bus at the next stop แปลว่าเธอจะลงรถเมล์ป้ายหน้านั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆคำว่า get in แปลว่าขึ้นรถคันเล็กๆนะคะ get on แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆค่ะตัวอย่างเช่นรถไฟเรือรถเมย์ get away แปลว่าวิ่งหนี get off ลงจากรถค่ะ get over หายไข้เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Itchy Feed กันค่ะและอย่าลืมไปสังเกตนะคะว่ามี pep position ตัวไหนบ้างใบให้นะคะว่าเกี่ยวกับเวลาค่ะไปดูกันเลย

0: ที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบเหงา
1: Today, Macau's giant casinos and extravagant malls have earned it the nickname of the Las Vegas of Asia.
0: มาวันนี้ห้างสรรพสินค้าและคาสิโนขนาดใหญ่ทำให้มาเก๊าได้ชื่อเล่นใหม่ว่าเป็น Las Vegas แห่งเอเชีย
1: Let's have Pite and Pipam take us around some other highlights of Macau.
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เต้กับพี่ปามจะพาไปเที่ยวชมจุดต่างๆที่น่าสนใจของมาเก๊ากันนะครับ

0: ันนี้อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อที่หลายๆคนมีนิดนึงนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดีนะท่านผู้ชม Macau is not an island
1: มาเก๊าไม่ใช่เกาะค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรน้องแบม
1: It's actually a small peninsula of mainland China across the Pearl River Delta
0: Delta นี่คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะฮะพูดง่ายๆคือเป็น peninsula คือเป็นคาบสมุทรนะฮะพูดง่ายๆคือติดแผ่นดินอยู่แล้วก็มีน้ำล้อมรอบซะเยอะ
1: อยู่ทางตอนใต
0: ้อะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าพอจะคาบสุดปุ๊บฝั่งนึงเป็นฮ่องกงอีกฝั่งนึงเป็นมาเก๊านั่นเองไกลมากเนี่ยมาจากฮ่องกงมา
1: 60กิโลเมตรSouthwest from Hong Kong. It takes about an hour on the ferry from Hong Kong.
0: ระยะห่างก็ประมาณสัก60กิโลเมตรนะฮะ
1: เดินทางชั่วโมงนึง
0: นั่งเรือข้ามฟากก็ชั่วโมงนึงมีตังเยอะหน่อยก็บินฮอมานะมีตังไหม
1: มากเลยรวย
0: รวยมากแล้วก็เลยนั่งเรือมาด้วยกันนะฮะ

0: of the Chinese territories, Macau is the last colony, European colony in China.
1: แม้ว่าหลายพื้นที่ของจีนจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปนะคะแต่มาเก๊าเป็นเมืองสุดท้ายที่ตกเป็นเมืองขึ้นค่ะ
0: ถูกต้องคอลอนี่คืออาณานิคมประมาณนี้นะฮะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony.
1: อาณานิคมเจ้าแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยก็คือโปรตุเกสนั่นเองอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวไปจนถึงปี1999เลยค่ะ
0: เพิ่งจะปลดปล่อยกันไม่กี่นานนี่เองใช่ไหมแล้วมันสะท้อนอะไรทั้งบ้างทั้งหมดเน
1: ี่ย It reflects a mix of Portuguese and Chinese influences
0: คือว่าด้วย influence คืออิทธิพลนะมันจะมีทั้งจีนและโปรตุเกสเนี่ยก็คือจะผสมผสานกันไปนะดูจากลาบ้านช่องเข้ามาเนี่ยสวยงามมากเลยน้องปามเราอยู่ไหนกันเนี่ย
1: Museum of Macau
0: พิพิธภัณฑ์ของขวัญเมื่อท่านส่งมอบมาเก๊าโอเคบรรทัดต่อไป
1: ยอมแพ้ค่ะอันนี้ภาษาโปรตุเกสเรียนฝรั่งเศสมา
0: เรียนฝรั่งเศสมานะครับโอเค so as a former colony of Portugal ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของโปรตุเกสนะฮะ the Portuguese language is still one of the official languages of Macau
1: ก็เป็นภาษาราชการที่ยังคงใช้อยู่ตอนนี้หลักๆก็คือใช้จีนกับมาเก๊า
0: จีนกับมาเก๊านะฮะคนมาภาษาอังกฤษอาจจะลำบากนิดนึงถ้าเทียบกับฮ่องกงนะดูไงดีอ่ะ
1: ไปดู

0: So it says here on the brochure, Kutan brochure, เขาบอกว่าไงครับ After the establishment of the People's Republic of China, หลังจากที่มีการเรียกว่าสถาปนานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะเขาบอกว่า the central government ก็คือรัฐบาลกลางเนี่ย strived for the reunification of China's lost territories. Reunification ก็คือแค่เหมือนเป็นการรวมกันใหม่อีกครั้งนะ strive คือมีการพยายามมากที่จะรวมตัวอีกครั้งนะฮะสำหรับดินแดนที่ได้สูญเสียไปนะครับ So on the 20th of December 1999 a few days before the millennium ก็คือไม่กี่วันก่อนปี 2000 นะถ้าจำมาได้เนี่ยวันที่20นะฮะ20ธันวาคมปี99เนี่ยก็มีการส่งมอบกันนะฮะ it was the official handover ceremony นะครับซึ่งการส่งมอบดินแดนนี้คืนเข้าสู่แผ่นดินจีนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไปได้อย่างสมูทคือราบเรียบมากซึ่งแน่นอนฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยในจีนนะครับ so each province each municipal government นะครับก็เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเองอะไรเงี้ยรวมถึงรัฐบาลกลางจากปักกิ่งด้วยนะก็จะมีมอบของขวัญชิ้นต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมนะครับกับแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ yeah you know some of the paintings you see like a bunch of people standing and laughing or singing they're actually singing of joy นะฮะร้องด้วยความมีความสุขมากเพราะว่ามาเก๊ากลับมาแล้วประมาณนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Pep Position ที่บอกเวลากันหรือเปล่าคะในรายการ Itchy Feed นะคะมีอยู่ตอนนึงค่ะที่พูดว่าจีนนะคะได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวมาจนถึงปี1999เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ From the 16th century up to 1999 is what a Portuguese colony ก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะจนถึงปี1999เนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า from กับ to นะคะแปลว่าตั้งแต่จนถึงค่ะ
2: เพื่อไม่ให้น้องๆสับสนนะคะครูพี่เน็ตมีสูตรมาช่วยจำค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปี

0: ฤดูแอดใช้กับเวลาจำกันให้ดีๆนะคะ
1: สำหรับ preposition of time ตัวแรกนะคะคำว่า on ค่ะใช้กับวันวันที่แล้วก็วันสำคัญค่ะเช่น on Sunday ในวันอาทิตย์ on my birthday ในวันเกิดของฉันยกตัวอย่างเช่น we get together on my birthday พวกเรามารวมตัวกันในวันเกิดของฉันค่ะ
0: อย่างนี้คำว่า in ในภาษาไทยแปลว่าใน in Sunday ก็น่าจะแปลว่าในวันอาทิตย์หรือเปล่าคะครูพี่นุ่น
1: ผิดเลยนะคะน้องๆเราจะไม่ใช้คำว่า in กับการบอกวันค่ะใช้คำว่า on นะคะจำกันให้ดีเลยนะคะงั้นเรามาดูกันต่อไปดีกว่าค่ะคำว่า in นะคะใช้กับอะไรได้บ้างค่ะคำว่า in นะคะเราจะใช้กับการบอกเดือนปีแล้วก็ฤดูกาลค่ะยกตัวอย่างเช่น in July
0: ในเดือนกรกฎาคม
1: in 1994
0: ในปี1994
1: in summer
0: ในฤดูร้อนตัวอย่างประโยคนะคะ my birthday is in July วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนกรกฎาคม she was born in 1994เธอเกิดในปี1994 I go to the sea in summerฉันไปทะเลในฤดูร้อนค่ะจำกันให้ดีเลยนะคะ in ใช้กับเดือนปีฤดูค่ะ
1: และหลักการใช้ preposition of time ตัวสุดท้ายนะคะคือคำว่า at ค่ะ at นะคะเราจะใช้กับการบอกเวลาตามนาฬิกาค่ะยกตัวอย่างเช่น I get up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าค่ะหรือ I have a meeting at 2 p.m.ฉันมีประชุมตอนบ่ายสองค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะคำแสดงเวลาบางคำก็ไม่ต้องการ preposition ค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้กันอย่างเคยชินอยู่แล้วนะคะเช่น today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ yesterday เมื่อวานนี้ในประโยคก็จะใช้คำว่า I will go shopping tomorrow ฉันจะไปซื้อของในวันพรุ่งนี้ซึ่งน้องๆไม่จำเป็นต้องใช้ preposition เลยค่ะ
1: เติมพลังแกรมมากันไปแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องๆภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
0: ต่อไปนะคะพบกับรายการ Vocab King เราไปลุ้นแล้วก็ไปสะกดคำด้วยกันกับน้องๆนะคะ
1: ไปดูรายการ Vocab King กันเลยค่ะไปดูกันเลย
2: Welcome to Good Morning
3: Vocab King

0: Light.
1: L-I-G-H-T.
0: Order.
1: R-I-D-E-R.
0: Review.
1: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
2: J-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
2: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
2: Pass.
0: Oh, time's up. Oh, these were tough.
3: เสียดายนิดเดียวคำสุดท้ายเนาะเรามาดูคำที่ข้ามไปก่อนดีกว่านะคะคำแรกเลยค่ะ
0: The first one, Olympic. Olympic.
4: O-L-Y-M-P-I-C.
0: Ah, very good, but no S. Olympic. The next one, exhibition.
4: E-X-H-I-B-I-T-I-O-N.
0: Nice, well done.
3: ต้องเรียนกันมาทีมดีมากอ่ะต่อไป
0: Propaganda.
4: P-R-O-P-A-G-A-N-D-A.
0: Very good. The last one, you were really close. Dagger. Dagger.
4: D-A-G-G-E-R.
0: There it is. D-A-G-G-E-R. Dagger.
3: ใช่แล้วค่ะนั่นคือคำที่ข้ามไปนะคะและทีมที่4ของเรานะคะทำไปได้ทั้งหมด17คะแนนค่ะ
0: 17 points.
5: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำอย่างเป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะแล้ววันนี้น้องๆจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคะวันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังอังกฤษกันในคำศัพท์ว่า fail ค่ะที่แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังค่ะแล้วก็คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อนค่ะและเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราเรียน pep position กันไปใช่ไหมคะครูพี่แนทก็จะมาสอน pep position ที่ใช้กับคำว่า fail กันค่ะคำว่า fail ใช้กับ in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะตัวอย่างเช่น he fell in the test เขาสอบตก he fell in business เขาทำธุรกิจล้มเหลวค่ะ
6: เรามาดู pep position นะคะที่ใช้คู่กับคำว่า hide กันดีกว่าค่ะเราใช้ hide คู่กับคำว่า away นะคะ hide away จะแปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะยกตัวอย่างเช่น I will hide the money away in the secret bank account แปลว่าฉันจะซ่อนเงินไว้ในบัญชีธนาคารลับค่ะ
5: ตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เข้าใจคำว่า fail in และ hide away กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ค่ะครูพี่แนทจะชวนน้องๆค่ะไปดูรายการจับตาข่าวเด่นพฤติกรรมบูลลี่เด็กไทยติดเป็นอันดับ2ของโลก
6: ข่าวนี้มีอะไรน่าสนใจกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ
5: ไปดูกันเลย
7: มารู้จักกับการบูลลี่ก่อนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆคืออะไรกันแน่คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นเกือบทุกทั่วประเทศเขาต้องเรียกว่าทั่วโลกเลยนะฮะทุกประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยพฤติกรรมการบูลลี่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าคนทั่วไปการบูลลี่ภัยเงียบของสังคมที่อาจจะทำให้หลายคนใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากด้วยนะครับ
8: กรมสุขภาพจิตครับได้เปิดเผยถึงผลวิจัยการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกหรือการบูลลี่เนี่ยว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นการใช้กำลังก็ได้การใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจก็ได้หรือการใช้แรงกดดันทางสังคมก็นำบูลลี่ทั้งหมดครับ
7: ส่วนใหญ่มักเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับถูกรังแกจากเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าคนในครอบครัวอย่างพี่น้องเองด้วยครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็กที่ถูกบูลลี่และอาจทำให้เด็กกลัวการไปโรงเรียนปัญหาเด็กรังแกกันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวด้านความรุนแรงและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมด้วยครับ
8: ทั้งนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ระบุว่าเด็กที่รังแกกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลและที่น่าห่วงก็คือขณะนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายครับพ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อยลงเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากทั้งในเกมและสื่อต่างๆไปใช้กับเพื่อนเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแกและยังพบกับปัญหาใหม่นะครับก็คือการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์อย่างที่เห็นก็คือโพสต์ Facebook กันนะแล้วก็วาจาเชื้อเฉือนกันว่าการบูลลี่กันใน Facebook เนี่ยทั้งการใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับ
7: จากข้อมูลยังพบว่าเด็กที่เป็นคนกระทำหรือว่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นพอโตเป็นผู้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบ เสี่ยงเป็นอาชญากรและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวด้วยครับ
8: ขณะที่ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งครับจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจจะส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะครับคนที่โดนแกล้งแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยววิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพทางการเรียนเนี่ยก็จะลดลงด้วยฮะ
7: ทางกรมสุขภาพจิตเขาแนะนำวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแกครับให้ตั้งสติก่อนเดินจากไปอย่างสงบ
8: เหรอฮะทำไม่ได้
7: ไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองหรือว่าตอบโต
8: ้
7: พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมั่นใจในตัวเองไม่ใช้กำลังและให้พูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหา
6: เห็นไหมคะน้องๆคำว่าบูลลี่นะคะเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งนะคะแปลว่าการกลั่นแกล้งหรือรังแกนั่นเองค่ะแล้วคำว่าความรุนแรงเนี่ยค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะครูพี่นุ่นมีค่ะคำว่าความรุนแรงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า violence ค่ะลองทายด้วย ence เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น violence is bad ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแบบนี้นี่เองน้องๆ อย่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะไม่ดีเลย violence is bad เอาละค่ะน้องๆได้เวลาเติมพลังคำศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเลยคำแรกนะคะคำว่า bully b u l l y bully แปลว่าการกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violenceV-I-O-L-E-N-C-E Violence แปลว่าความรุนแรงค่ะโอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้ความรู้เรื่อง Phrasal Verb กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะครูพี่แนทงั้นเรามาลองทบทวนกันดูดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างค่ะและเรื่องที่หนึ่งนะคะ Phrasal Verb คือ Verb ที่มาพร้อมกับ Pep Position ค่ะวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์กันไปหลายคำเลยตัวอย่างเช่น get in ขึ้นรถเก๋งนะคะ get on ขึ้นรถบัสขึ้นเรือขึ้นเครื่องบิน get off ที่แปลว่าลงรถ get up ที่แปลว่าตื่นนอน get away วิ่งหนีแล้วก็ get over ที่แปลว่าหายไข้ค่ะทีนี้ไหนๆแล้วเราก็มาลองทดสอบกันเลยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าครูพี่แนทอยากจะขึ้นรถเมล์เราจะใช้คำว่า get อะไรกันดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะใช้คำว่า get on ที่แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆ get on the bus เรื่องที่สองนะคะที่เราได้เติมพลังกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง head position of time นั่นเองมี on in at ค่ะ on บวก oneIn บวกเดือนปีฤดูกาล at บอกเวลาค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าในภาษาไทยใช้คำว่าในวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะ on Sunday ค่ะข้อที่2นะคะถ้าเราจะพูดว่าในเดือนกรกฎาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าถูกต้องค่ะ in Julyเก่งมากเลยค่ะแล้วเรื่องที่3ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือ pep position ที่ใช้กับคำว่า fail แล้วก็ high ค่ะคำว่า fail เราจะใช้กับคำว่า in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะส่วนคำว่า high จะใช้กับ away hide away แปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะและเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะมีอยู่2คำนะคะวันนี้คือคำว่า bully ค่ะแปลว่าการกลั่นแกล้ง b u l l y bully การกลั่นแกล้งค่ะคำที่2นะคะ violence v i o l e n c e violence ความรุนแรงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่นุ่นน้องๆเลเวลอัพกันหรือยังคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องของ pep position แล้วก็ phrasal verb กันค่ะใช่แล้วค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นขอลาไปด้วยสำนวนที่ว่า where there is will there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆเรามาใช้ความเพียรพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะงั้นเรามาทบทวนและฝึกฝนกันไปพร้อมกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Level Up กันหรือยังคะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: 透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《朱丽娅泰》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยสดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰地看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: The members of the Wat Praput weaving group, Naratiwat province, are enthusiastically weaving cotton fabric in harmony. Knowing that these fabrics will be used for making the Volunteer Spirit tote bag under the Chit Asa 904 Walpara project, under the royal patronage of His Majesty the King. For many decades, His Majesty the King has accompanied Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, in the capacity of her personal guard, to visit rural areas in the southern border provinces, especially areas under the patronage of the Royal Development Projects and the support foundation of Her Majesty Queen Sirikit. Cooperation in each of the communities, which provides harmonious support regardless of ethnicity or religion, reflects on the success and strength of the communities in accordance with His Majesty the King's royal aspirations.
1: รื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ 17 คนค่ะก็มาทําสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนําการถ้าใครทําไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทําให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดําเสร็จแล้วเราก็มีงานทําได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: This close-knit Wat Praput community was successfully established when the villagers, who had mostly kept to themselves before, gradually joined the local weaving group that their majesties set up in 1976 to provide local people with a new source of supplementary income. In the past, local people wove textiles for domestic use only. This practice changed when His Majesty King Phumipon Adunyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, made a royal visit to the community and saw the woven fabric laid on the ground for their majesties to walk on.
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธมูลสามนี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่ 11 หลังจาก 11 หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น 50 กว่าตอนนี้มีอยู่ 80 กว่าคนยังที่ทออยู่
0: From that day on, their weaving and embroidery skills have increasingly been on display to the outside world. Love and strong bonds have emerged from collaborative handicraft making and have steadily built a strong community from the inside out. Piece by piece, each woven textile is passing the power of solidarity to the members of the Chit Asa 904 project, which His Majesty the King had launched to put great emphasis on working for the public good, putting the nation's interest before their own, and to establish a caring society

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.de.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉恰达木农泉机馆仍然屹立不倒。作为一座工容的纯机场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发布，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: เสน่ห์ของมวยไทย มวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬา มวยไทยคือเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same time they are giving to charity and learning to give to others
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor let's say hello to today's contestants
1: How are you all doing today Are you excited to be here Who has the most confidence Okay well whoever gets chosen I wish you the best of luck
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling audition
2: ในรอบ Spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: FUTUR Future
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is FUTURE.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D-E-S-C-I-N-E
1: Okay, your answer is Incorrect, I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
6: ฮาดี้ครับ
0: ฮาดี้ฮาดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50% ครับ
1: Do you feel confident?
6: Yes.
1: All right, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is alphabet.
6: A-L-P-H-A-B-E-T, alphabet.
1: Your answer is... correct. Good job.
0: Yeah! Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is champion
7: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P IO N
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
0: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหม ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay one more time stadium
5: S-T-A-D-I-U-M
1: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
0: โล่งอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพลึกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ตั้มได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 11ครับ
1: Do you feel ready?
3: Yes
1: All right, so you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is president
5: P-R-E-S-E-D-E-N-T
1: Your answer is... Incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
8: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
8: 10ปีค่ะ
0: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is

0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเทียบ
0: น้องเทียอยู่เท่าไหร่คะ
1: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
2: Have you been practicing your spelling?
1: Yes.
2: Okay, you feel ready? All right.
0: Let's play spelling.
2: Your word is remote. Remote.
3: R-E-M-O-T-E.
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: ตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเช็คกันออฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
4: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is repeat
4: R E P E A T
2: Your answer isCorrect! Good job!
0: โอ้โหแล้วตอนนี้ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
5: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
6: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
7: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
7: 1 1 1
0: หมายเลขหนึ่งค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
7: ้พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now phone
7: phone
2: fax
7: pass
2: camera
7: camera
2: media
7: pass
2: computer
7: C-O-M

0: Laptop.
1: Laptop.
0: Laptop.
1: Website.
0: Website.
1: Network.
0: Network.
1: Battery.
0: Battery.
1: Television.
0: Television.
1: Television.
0: Television.
1: Fax.
0: F-A-S-H.
1: Fax.
0: Pass.
1: Media.
2: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า fax ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell fax is F-A-X
2: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคายดี้เพราะว่าวันนี้สะกดทวน8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 3ค่ะ
2: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
3: ไม่ค่อยอะไร
2: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now. Onion.
3: Onion. Pass.
1: Tomato.
3: T-O-M-A-T-O.
1: Potato.
3: Again, please.
1: Potato.
3: P-O-T-A-T-O.
1: Corn.
3: C-O-R-N.
1: Carrot.
3: C-A-R-R-O-T.
1: Garlic.
3: Pass.
1: Lettuce.Lettuce.
3: Pass.
1: Parsley. Parsley.
3: Pass.
1: Spinach.
3: S-P-I-N-S-H.
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
1: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
2: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไม่หลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
4: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
4: เล่นค่ะ
2: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
4: กลองค่ะ
2: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
4: ค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Cello
3: C-H-E-L-L-O
1: Cello
3: Pass
1: Drums
3: D-R-U-M-S
1: Piano
3: P-I-A-N-O
1: Bass
3: B-A-S-E
1: Bass
3: Pass.
1: Violin.
3: V-O-I-L-I-N.
1: Violin.
3: V-I-O-L-I-N.
1: Flute.
3: F-L-U-I-T.
1: Flute.
3: Pass.
1: Trumpet.
3: T-R-U-M-P-E-T.
1: Guitar.
3: G-U-I-T-A-R.
1: Cymbals.
3: S-Y-M-B-L-B-L-E.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
1: correct way to spell cello is c e l l o
2: ใช่ไหม อีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
1: the word bass
4: yeah
1: you spelled it b a s e
4: yeah
1: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
2: คำว่า base น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดินไปนั่งรอที่ไบค์สต็อป

0: น้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now. C.
3: S E A.
2: River.
3: L I V R.
2: River.
3: L I V R.
2: River.
3: River. R I V E R.
2: Tree.
3: T R E.
2: Lake.
3: Pass.
2: Island.
3: I R O N.
2: Island.
3: I S.L-A-N-D
2: Beach
3: B-L-E-A-C-H
2: Beach
3: B-L-E-A-C-H
2: Beach Beach
3: B-E-A-C-H
2: Valley
3: Path
2: Rainbow
3: R-A-I-N-B-O-W
0: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
2: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E.
0: What was the other word that he missed?
2: Valley. Valley is spelled V-A-L-L-E-Y.
0: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไว้ซ็อกเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ9มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
1: 4
0: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: ยานพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
1: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: We will start now ship
3: S I P ship
2: train
3: T R A I N
2: metro
3: pass
2: plane
3: P L A N E
2: tram
3: pass
2: yacht
3: Pass.
2: Cruise.
3: Pass.
2: Tricycle. Tricycle.
3: Pass.
2: Skytrain.
3: S-K-Y-T-R-A-I-N.
2: Helicopter.
3: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R.
2: Helicopter.
3: Pass.
2: Metro.
3: Pass.
2: Metro.Tram.
3: T-R-A-M-P.
2: Oh, I'm sorry.
0: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
3: T-R-A-M.
0: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
2: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
0: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
2: We make a living

0: living by what we get, we make a life by what we give.
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุดม

0: ที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยแหละครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัตถุวิฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำบริษัทแบบระบบไบโอไดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัวหนึ่งตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นโน่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโรเวทโดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆ